0: แล้ว
1: หมอก็อยู่ในหมอก็อยู่ในห้องประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับ
1: แต่สมัยนั้นนี่หมอไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นไหม
0: ครับ
1: คือสมัยนั้นหมอจำได้ว่าแม้ว่าเป็นห้องคิงควีนมันก็จะมีเด็กที่อ่อนบ้างในแต่ละห้องคือไม่ใช่ว่า 4.00 4.00 เป็นสารณะอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็มันก็มีคนที่ไม่เก่งแล้วก็รวมทั้งห้องข้างๆที่อาจจะไม่เก่งแต่ภาพที่หมอเคยเห็นในสมัยนั้นก็คือว่าเราจับกลุ่มติวกัน
0: คล้ายๆรุ่นผมก็ยังมี
1: จับกลุ่มติวกันก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนเก่งในวิชาอะไรอย่างโรงเรียนสมัยที่หมอเรียนมัธยมต้นก่อนที่จะไปสู่ระดับมัธยมปลายนั้นเนี่ยกินข้าวเราจะกินข้าวสั้นๆเพื่อเหลือเวลาในการที่จะไปติวเพื่อนที่เขาอ่อนกว่าภาพในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจบนความเก่งของเราอันหนึ่งก็คือเช่นเราเก่งเรื่องวิชานี้แล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยบางคนเขาอ่อนในเรื่องนี้เราจะได้มาติวกันเขาก็จะได้ตามเราทันด้วยปัจจุบันนี้การแบ่งห้องคิงควีนกิฟเต็ดอะไรทั้งหลายก็มีแต่ภาพอันหนึ่งที่หมอไม่แน่ใจว่ามีสักกี่โรงเรียนที่ปัจจุบันนี้รวมไปจนถึงครูทัศนคติของครูรวมไปจนถึงทัศนคติของพ่อแม่มันไปถึงขนาดไหนหมอจะส่งสัญญาณ 2-3 อันที่อยากจะสะท้อนให้ผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าทำไมหมอถึงตั้งเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันเหมาะสมไหมกับการแบ่งห้องคิงควีนกิฟเต็ดในยุคปัจจุบัน
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปพูดเรื่องต้นทุนชีวิตที่เป็นงานที่หมอทำนั่นแหละรองผู้อำนวยการสอวนสมัยนั้นซึ่งเขากำลังทำค่ายเด็กครีมโอลิมปิกเตรียมตัวไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองที่มากันหมดเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วรองผู้อำนวยการสมัยนั้นซึ่งท่านไม่ต้องไปหาชื่อนะครับคือใคร หมอพ่อหมอไม่บอกปีแต่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะให้หมอพูดเนี่ยขอให้ฉันได้พูดอะไรก่อนที่ฉันจะอกแตกตายไปก่อนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาที่รับราชการกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กปัจจุบันเห็นแก่ตัวสิ้นดีอันนี้เป็นประโยคที่ท่านพูดต่อหน้าผู้ปกครองที่มานั่งกันอยู่ด้วยตัวแทนโรงเรียนกอโรงเรียนขอโรงเรียนคอที่เข้ามากันเนี้ยต่างกักข้อมูลซึ่งกันและกันฉันเหนื่อยแทบตายที่ต้องเอาเด็กทุกคนมาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันว่าทุกคนคือทีมชาติไทยเขายังพูดต่ออีกว่าที่สำคัญที่ภาพที่เห็นคือพ่อแม่เสี้ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวว่าอย่าไปบอกเทคนิคอันนี้นะเดี๋ยวลูกจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเหรียญโอลิมปิกและภาพที่ไม่คิดอยากจะเจอก็ได้เจอด้วยก็คือคนที่พลาดโอกาสไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขนาดมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆรองผู้อำนวยการท่านนั้นเขาใช้คำพูดอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะบ้าคลั่งกันไปถึงขนาดไหนสำหรับผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอเริ่มQuestion mark นะครับว่าห้องคิงควีนกิฟเต็ดที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกับยุคสมัยหมอที่เคยเป็นเด็กๆและคุณครูและผู้ใหญ่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างล้วนมีเหตุผลซึ่งมันยุบไม่ได้หรอกหมอมันมีไว้เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะและถ้าเป็นไปตามสมรรถนะนั้นแล้วเนี่ยเวลาครูมาเนี่ยก็จะสามารถสอนได้แป๊บเดียวก็จะเข้าใจหมดถ้ามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งคนที่อ่อนด้อยกว่าเวลาครูจะเซตระบบรายแผนการเรียนการสอนจะลำบากบ้างขอโทษนะล้วนเป็นตรรกะที่เข้าข้างตนเองแทบทั้งสิ้นเลย
0: ตรรกะของครู
1: ตรรกะของผู้ใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตรรกะของครูแม้แต่พ่อแม่ก็มีตรรกะในลักษณะนี้นะที่เขาก็จะคิดเลยว่าห้องคิงควีนกิฟเต็ดต้องเป็นแบบนั้น
0: มันเป็นค่านิยมในอดีตไหมครับคุณหมอเรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งเรียนหนังสือเก่งๆจะได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
1: มีสัญญาณที่สองอีกการหนึ่งที่หมอเริ่มสังเกตเห็นจริงๆไม่ได้เพิ่งสังเกตเห็นหรอก คือเนื่องจากหมอเองก็เป็นหมอตรวจน้องๆรักษาตรวจรักษาน้องๆที่เขามีปัญหาพัฒนาการหรือทางเดินแม้ว่ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็ยังคงทำงานอยู
0: ่
1: ที่ดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นอยู่อย่างนึงมีพ่อคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขานี่อยู่โรงเรียนสาธิตจุด
0: ๆครับ
1: แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาคุณครูให้บ้านเนี่ยไม่ใช่เด็กเอาไปทำนะพ่อแม่เอาไปทำฮะพ่อแม่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกวนเลยฮะแล้วอย่าลืมนะว่าบนเรื่องห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าดร.พีจะเข้าใจได้เลยนะว่ากว่าที่จะเข้าไปในห้องต่างๆเหล่านี้ได้นะมันต้องแข่งขันกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เมื่อแข่งขันกันก็ต้องไปกวดวิชาใช่ไหมกวดวิชาใช้ตังค์ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีที่ไหนกวดให้ฟรีไหมฮะ
0: ไม่มีครับ
1: ก็ต้องใช้ตังค์ทั้งสิ้นเลยพอใช้ตังค์ทั้งสิ้นแสดงว่าคนยากคนจนนี่ไม่มีสิทธิ์นะยากมากเลยที่จะเข้าห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดแล้วกิฟต์เต็ดเนี่ยบางที่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มด้วยนะ
0: ค่ากิจกรรมพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมี
1: มันก็จะมีค่าวิทยาค่าครูที่เป็นเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะมันยากในการที่จะคนที่มีปัญหาเรื่องสะตุ้งสะตังจะมาเรียนในห้องในลักษณะแบบนี้ได
0: ้
1: คือคุณพ่อท่านนั้นก็เล่าให้ฟังเลยว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆเวลาให้การบ้านมาทีนี่ไม่ได้ลูกเอาไปทำฮะพ่อแม่เอาไปทำหมอก็ถามว่าแล้วเหลือเวลาให้ลูกทำอะไรไปกวดวิชาต่อฮะแล้วคอร์สของม.4สอนของม.6คอร์สของม.6สอนของปี2คอร์สของเด็กม.1ก็สอนของม.3วิธีการเรียนเนี่ยมันคือเนื่องจากระบบมันเป็นระบบแพ้ค่าตอบไง
0: บ้านเรานะทั้ง
1: ทีดร.พีก็จะงงว่าแล้วศูนย์คุณธรรมมาเกี่ยวอะไรด้วย
0: ครับ
1: เรากำลังสร้างสม เรากำลังสร้างสมคนที่ขึ้นมาใฝ่ดีไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัว
0: ครับ
1: เราต้องการให้บุคลิกถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนสมัยเรานะเช่นพอมีห้องคิงควีนก็จริงเนี่ยแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราบางคนเขาอ่อนเรารู้ว่าเรามีความเก่งในเรื่องนี้เราเอาความเก่งของเราไปแบ่งปันกับเขาเนี่ยใจเราก็มีความเอื้ออาทรเวลาเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมอันหนึ่งใช่ก็คือว่าเราก็จะรู้จักในการแบ่งปันเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีการเกทับรับแหลกหมอมีคนไข้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจุดๆๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่จุดๆๆแต่เป็นโรงเรียนจุดๆๆฮะทีนี้ไอ้โรงเรียนจุดๆๆเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะฮะอยู่ในท็อป10ของประเทศเลยนะฮะแล้วเขาอยู่ห้องคิงแล้วตอนที่หมอเห็นเกรดของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้3จุดเกือบ7อ่ะ 3.7 อะไรประมาณนี
0: ้โอ้เยี่ยมนะฮะ
1: อยู่โรงเรียนขนาดนี้อยู่ระดับมัธยมรักษาเกรดไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยหมอบอกกับน้องเขาว่าลูกหมอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยอ่ะเก่งมากเลยเขาหันมามองหน้าหมอครับบอกกับหมอว่าไงรู้ไหมนี่เป็นคำชื่นชมคำแรกในชีวิตของเขาเลยหมอก็ประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคำชื่นชมคำแรกเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยได้รับคำชื่นชมและที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนสบประมาทว่าเขาโง่เลยเดี๋ยวซ้ำไปแล้วบอกเอ๊ะทำไมเขาไปว่าอย่างนั้นขนาดได้เกรดขนาดนี้รู้ไหมครับโรงเรียนจุดๆๆดังกล่าวเนี่ยเขากำลังทำโครงการหาช้างเผือกฮะว่าที่เขากำลังหาโครงการในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไปอ่านเกรดต่อหน้าชั้นซึ่งอันนี้ผิดหลักจิตวิทยาละ
0: ประกาศของทุกคนให้ทุกคนรู้กันหมดเลยเนี่ยฮะ
1: ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเกรดของเพื่อนนี้ได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ปรากฏไอ้น้องคนนี้มันคือที่โลของห้องคิงครับ
0: ที่โลของห้องคิง 3.7 นะแม
1: ่เป็นเด็กผู้หญิงวาดรูปเก่งมากเพราะอันนี้แหละครับที่หมอเริ่มเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังหลงอะไรบางเรื่องบางราวหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ของความเห็นแก่ตัว
0: ก่อน
1: หน้าทีแคสอ่ะมันมีการสอบแบบแกดแพดสมัยก่อนอ่ะนะใช้เกรดของเทอมแรกอ่ะนะสามารถยื่นมีเด็กคนหนึ่งอยู่ห้องคิงเลยนะแล้วสอบติดหมอทุกที่เลยแล้วเมื่อเขาสอบติดด้วยเทอมแรกแต่เนื่องจากเทอม2เขายังต้องเรียนไงเขาก็มาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็เขาติดหมอแล้วไง
0: ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได
1: ้คุณครูให้งานกลุ่มเข้ามาเสร็จเขากลายเป็นตัวถ่วงที่สุดของกลุ่ม เพื่อนทำงานเกือบไม่ทัน
0: ครับ
1: หัวหน้ากลุ่มพยายาม

0: ชี้แจงกับคุณครูว่าตัวถ่วงที่สุดก็คือเพื่อนคนไหนเนี่ยคุณครูไม่ฟังครับ
1: เพราะอะไร
0: คุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเพราะไปคว้าเหรียญโอลิมปิก
1: แต่การทำดีไอ้การทำคุณอุปการให้โรงเรียนแต่มันก็คนละเรื่องกับการทำงานกลุ่มเนี่ยฮะ
0: นี่ไงครับดร.พีที่หมอกำลังเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมครั้งหนึ่งที่หมอสะท้อนความคิดความรู้สึกออกไปว่าเอ๊หรือตัวห้องคิงห้องควีนห้องคิปเต็ดเนี่ยมันคือองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราอ้างเราสร้างข้ออ้างว่ามันต้องเป็นไปตามสมรรถนะเด็กก็จะได้ไล่กันทันไม่รู้สึกด้อยแต่เรากำลังฝึกลูกของเราให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์เดินได้ครับไม่มีชีวิตจิตใจ
1: กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วย
0: กลายเป็นคนที่บกพร่องทางเขาเรียกว่าวิชาชีวิตอ่อนเรื่องของคุณธรรมเพราะเขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็คงไม่มุ่งเน้นหรอกเพราะมันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องเกทับ
1: ร
0: ัฟแฟลกก็ลองดร.พีนี่ดีนะมีลูกคนเดียวอ่ะถ้ามี2 คนขึ้นมาเนี่ยนะหมอจะถามขึ้นมาว่าสมมติคนหนึ่งเนี่ยเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆๆ
0: และไอ้น้องอีกคนนึงมันได้โรงเรียนวัดแล้วลองพาไปในที่สาธารณะดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคนโตอยู่ที่ไหนเหรอโรงเรียนสาธิตหัวใจนี่พองโตฮะคนเล็กอยู่ที่ไหนอารมณ์วัดห่อเหี่ยวอันนี้ขนาดพ่อแม่นะไม่นับที่ลูกเองคนโดยเฉพาะคนเล็กอาจจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือการสังคมบนความเหลื่อมล้ำที่หมอกำลังสะท้อนในกระบวนการนี้ว่าหมอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เรามาติดประกาศเชิดชูยกย่องกับการเรียนเก่งเกรดหมอท้าทายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแม้แต่ปริญญาการที่รับปริญญาบัตรและใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้ววัดกันที่เกรดอย่างเดียวถ้าจะให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอาเกรดด้วยก็ได้แต่ต้องไปดูพอร์ตโฟลิโอว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพราะนี่คือจิตสำนึกสาธารณะไงนี่ไงคือจิตอาสาไง oh. นี่แหละคือจิตสำนึกสาธารณะไงเรากำลังจะสร้างคุณภาพพลเมืองขึ้นมาให้เขากลายเป็นคนที่เติบใหญ่แล้วไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหม
1: แล้วก็ไม่สร้างปัญหาสังคม
0: อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็แสดงว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพอร์ตโฟลิโอถ้าไม่มีพอร์ตโฟลิโอของการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่จะลดลงไปอยู่ระดับ2แม้ว่าได้ 4.00
1: ก็ตาม
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บนะค่านิยมใหม่ของพ่อแม่จะเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนนะค่านิยมเดี๋ยวนี้นะค่านิยมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าลูกไม่ต้องไปอย่าไปทำเลยกิจกรรมมันไม่มีผลต่อเกรดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานอาชีพอะไรเลยลูกเต็มที่ไปเลยให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ 4.00 แต่เรามีด็อกเตอร์เยอะครับที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเนาะแบบประเภทที่สารพัดปริญญาเต็มไปหมดเลยนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่ากลายเป็นมีความเป็นอัตตาสูงมากตัวตนของตัวเองสูงมากแบ่งปันใครไม่ได้เก็บเข้าตัวเองหมดเราถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้ลองนึกดูและยิ่งถ้าเป็นครีมโอลิมปิกในระดับประเทศอ่ะเน
1: า
0: ะนึกสภาพดู
1: แล้วเขามาให้นะในสิ่งที่เทคนิคที่เขา
0: แล้วมันจะไปต่อกันยังไงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะ
1: นี่มันกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่เกิดจากการเปรียบเทียบแบ่งชนชั้นว่าใครเก่งใครไม่เก่งแต่จริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับเหมือนที่คุณหมอพยายามชี้เห็นจะเห็นเลยว่าคนเก่งอ่ะดีมีไม่เป็นไรแต่ต้องแทรกให้เขามีความเพื่ออยากจะสอนด้วย
0: หัวใจสำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
1: คร
0: ับ เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยแล้วใส่ความเก่งเข้าไปเพราะถ้าเรามีคุณภาพพลเมืองที่ดีและเป็นคนเก่งเนี่ยนะสุดยอดแล้วเราอันนี้ขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญของการสร้างคนดีเก่งและกล้าถ้าสามอันนี้มาด้วยกันนะความกล้าคือภาวะผู้นำ
1: เก่งและกล้า
0: เราจะได้คุณภาพพลเมืองที่สุดยอดถูกไหมก็เอาความดีขึ้นก่อนความดีนี่ถือเป็นฐานเลยนะฐานเลยที่สำคัญพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะ
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกวินัยเราสามารถฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราสามารถฝึกให้เขารู้จักความพอเพียงเราสามารถฝึกให้เขามีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กบริบาลเลยนะ
1: ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ทางศูนย์เองมีสื่อมีอะไรที่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะเริ่มต้นจากดีก่อนแล้วไปเก่งแล้วค่อยกล้าทำยังไงดีครับคุณหม
0: อจริงๆในถ้าถามว่าทรัพยากรที่ศูนย์มีเองเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่แอปพลิเคชันของ Moral Touch
1: ครับ
0: หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้อันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวทำกับองค์กรเราทำกับผู้ใหญ่ด้วยท่านก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเข้ามาเสร็จมันมีเรื่ององค์กรคุณธรรมด้วยมีเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจภาควิสาหกิจคือภารกิจของศูนย์คุณธรรมคือทำทุกอายุไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวเราทำทุกอายุเลยแต่ประเด็นที่หมออาจจะมีความถนัดมากเป็นพิเศษก็คือทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความที่เป็นหมอเด็กแล้วก็เราก็เติบโตมากับสายเส้นทางนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะซึ่งพวกนี้เองก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ Moral Touch ด้วยแต่วิธีคิดง่ายๆที่หมออยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนิดหนึ่งให้เห็นเป็นประโยชน์เลยก็คือว่า เราฝึกอย่างไรแม้กระทั่งสมมติถ้าเป็นเด็กประถมวัยอนุบาลฝึกได้เหรอเรื่องของคุณธรรม
1: นั่นแหละครับมันจะแลดูครับเราจะสอนข้อมูลไหนเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจไหม
0: ให้เขาท่องดีไหมดร.พีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที10อย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหม
1: เขาท่องจำแต่เขาไม่อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะไปรีเลทกับชีวิตเขายังไง
0: ทั้งนั้นเอาใหม
1: ่
0: สิ่งที่หมอคิดก็คือว่าแล้วได้ลงมือทำแล้วด้วยนะแล้วทำแล้วเห็นมรรคเห็นผลแล้วด้วยว่าเด็กเปลี่ยนจริงก็คือว่าเช่นพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าห้องเนี่ยมันจะมีฐานเป็นตาข่ายแล้วเด็กจะต้องก้าวข้ามสำหรับเด็กอนุบาลเขาสามารถก้าวข้ามตาข่ายนี้ได้ชิวๆไม่ได้ยากเพราะมันอยู่ในแนวราบมันไม่ได้แนวดิ่งอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่นึกถึงบริบาลฮะที่เขาเพิ่งฝึกหัดเดินแล้วก็เพิ่งฝึกหัดอายุสักประมาณ2ขวบอย่างเงี้ยนะก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ใช่มั้ยปรากฏว่าตอนที่พี่คนนึงเดินก้าวข้ามฐานแห่งความยากลำบากนี้ไปได้คนพี่นะ
1: ครับ
0: น้องซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งเดินมาถึงก็เลยตะโกนเรียกพี่มาช่วยหนูด้วยปรากฏว่าพี่หันกลับมามองเราก็วัดใจเด็กว่าคนพี่จะถอยกลับมาช่วยไหมปรากฏว่าถอยมาจริงคือพี่ถอยกลับมาเหมือนไอ้ความยากลำบากผ่านไปแล้วนะแต่กลับเข้ามาในความยากลำบากรอบนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรรู้ไหม
1: เพราะต้องมาช่วย
0: จูงมือน้องข้ามไปและตอนที่จูงมือน้องข้ามไปจนในที่สุดน้องข้ามสำเร็จน้องสุขใจไหม
1: แน่นอนครับ
0: และน้องมีความรู้สึกประทับใจพี่คนนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับ และพี่คนนี้ได้เป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันไหม
1: ใจฟูฮะได้ช่วยน้อง
0: เราให้เขาขอบคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้คุณธรรมเกิดไหม
1: เกิดโดยอัตโนมัติ
0: แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที10อย่างด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั้นใช่ไหม
1: เองเนี่ย
0: มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่มันเกิดขึ้นจากการเจอปัญหาโลกประสาทแล้วเราวัดใจเด็กเหมือนเปรียบเทียบอีกกิจกรรมนึงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เด็กวาดรูปบนโต๊ะวาดได้คล่องมากเลยปรากฏว่าสัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดเลยฮะแล้วเอากระดาษลอยบนอากาศดร.พีว่ามันยากขึ้นไหม
1: วาดยากมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะ
0: มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องมันขยับไปขยับมานี่นับไม่นับไอ้ที่ลมพัดอาจจะปลิวด้วยนะ
1: ครับ
0: คิดว่าปฏิกิริยาของเด็กคืออะไรฮะ
1: อาจจะบางคนอาจจะลังเลไม่อยากทำไปเลยหรือไม่ก
0: ็ลังเลอ้าวลังเลบางคนก็อาจจะพยายามลงมือทำ
1: ใช่ครับ
0: บางคนก
1: ็
0: ลงไปดิ้นอลวาด
1: ไม่พอใจแล้ว
0: ไม่พอใจคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หน้าที่ครูอะไรคือควบคุมอารมณ์เราเห็นอะไรรู้ไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งมาปลอบเพื่อนคนที่ลงไปดิ้นอะไรวะ
1: เพื่อนที่ร้องไห้อย
0: ู่เอานะเดี๋ยวไปกันความงดงามของคุณธรรมมันเกิดตรงไหนรู้ไหมความงดงามมันเกิดขึ้นคือเพื่อนคนที่ทำได้เขาก็มาช่วยเพื่อนคนที่เขาทำไม่สำเร็จจนในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเราไม่ได้สนใจผลของงานแต่เราสนใจความเอื้ออาทรตรงนี
1: ้ในกระบวนการ
0: คำถามคือคุณธรรมเกิดตรงนี้ไหมเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นบนท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคซึ่งปัจจุบันนี้หมอแทบจะบอกได้เลยว่าห้องคิงควีน
1: ครับ
0: แจ็คหรือจะมากิฟเต็ดไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอก ดิจิทัลแบบไหนก็ไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอก

เรียนบางแห่งเขาเคยบอกหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้า20ปีไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยเดินเข้าไปในห้องคิงห้องควีนคำถามแรกที่หมออยากรู้เหมือนกันก็คือว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีวิชาชีวิตไหมอ่ะแล้วเด็กเหล่านี้เขารู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงเด็กเหล่านี้เขารู้จักในการน้ำใจแบ่งปันไหมถ้าคุณพ่อคุณ

0: ามหมอก็ได้นะ
1: ครับ
0: เช่น3คำถามหมอในชั้นเรียนอนุบาลลูกๆภารกิจที่ทำไปแล้วเนี่ยสมมติไปปั้นดินน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคำถามไม่ได้ยากเลยลูกๆรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจอ่ะพอละโอเคเรามาคุยกันซิว่าแล้วเราได้เนี่ยลูกจะไปให้ใครหรือเราให้เด็กคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำใจแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล
1: ครับ
0: เวลาเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นสู่ชั้นประถมต่อให้ขึ้นไปอยู่ในห้องต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมีห้องคิงควีนกิฟเต็ดก็จะไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะกลับมาฝึกลูกทั้งหลายเพื่อนของเขาเองคำถามของหมอคือในเมื่ออยู่รั้วเรียนเดียวกันแล้วฉะไหนเลยเนี่ยเราจะไม่คิดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นประเด็นอะไรที่พ่อแม่จะเสี่ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวล่ะแล้วหมอให้กำลังใจพ่อแม่ที่ยากจนนะ
1: คร
0: อบครัวที่ยากจนที่อยากจะอยู่ในสภาวะยากลำบากหมอพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องท้าทายโดยยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาจจะเป็นเรื่องท้าทายค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราดำรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยแต่พลังอึดทึดสู้เด็กที่หมอเคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตนะตลอดเกือบ10ปีทั่วประเทศนะครับแม่สู้ชีวิตเนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนให้กับครอบครัวไทยว่าการที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันขีดเส้นใต้อันนี้ให้ดีๆนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าลูกทุกคนมีพลังอึดทึดสู้หมดเลยครับมีพลังความแกร่งแล้วกลายเป็นภาวะผู้นำคิดและตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาได้ดีมากจึงให้กำลังใจกับครอบครัวที่ยากจนด้วยว่าท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ท่านรู้ไหมว่าแบบฝึกหัดชีวิตที่ท่านนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยนั้นเนี่ยท่านกำลังฝึกสิ่งที่คนรวยเขาไม่มี
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ไอเดียดีๆหลายอย่างสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานหลายท่านนะครับก็ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีประเด็นดีๆมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรม

ในโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสันเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขูวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้เย้เย้เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย

0: เจ้าหมอนทอง
1: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้า
0: โดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
3: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
4: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
4: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
4: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแย่ย่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
4: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
3: เข้มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
4: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
0: เย้เย้เย้เย้เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
4: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
0: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
4: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
5: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
4: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
0: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
4: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
5: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้าวหล่อจัง
4: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษ

สำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฮ้ยแม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ผมแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้น้องแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยไม่ไหวเจ็บโอ้จะขาดกันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน ื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะ

0: ตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าคันนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนคร

0: เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร์

0: เอาพวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
1: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์ไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: อืออ
1: ือใช่
2: เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตุ๊ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วล่ะนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได
4: ้เหมือนกระต่ายไง
1: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
1: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
3: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

7มหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องไปไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองไปนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิล

0: ่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ำพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่นะคะหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่ากิจกรรมของเรานั้นมีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบกันได้ไหมเอ่ยต้นทางตอบได้ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะเจ้ากระรอกน้อยเราอยู่ในเรื่องราวของเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในครั้งที่6แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วกันค่ะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนนะคะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะที่นักเรียนให้ที่คุณครูให้นักเรียนนะคะทำงานกลุ่มใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับกระรอกน้อยอย่างไรคะ
3: สร้างบ
2: ้
3: านให
2: ้
3: ก
2: ับ เจ้ากระรอกน้อยทำไมเราต้องสร้างบ้านด้วยทำไมเราจึงต้องมาช่วยกันคิดที่จะสร้างบ้านให้กับเจ้ากระรอกน้อยคะเดี๋ยวมีสัตว์ร้ายมาทำร้ายใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยมีที่อยู่อาศัยไหมคะไม่มีเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยอาจจะตกมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะไม่มีที่อยู่อาศัยดังนั้นเราก็เลยมาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างไร

0: ให้กับเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะนะคะทบทวนกันค่ะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกนะคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ได้ร่วมกันนะคะพูดคุยเพื่อวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะตามจินตนาการนั่นเองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงจริงใช่ไหมคะเราออกแบบนะคะเพื่อที่จะคิดว่าเอ๊ะวิธีการนี้จะช่วยให้กระรอกน้อยมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เจ้ากระรอกน้อยเหมือนเดิมนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะตัวอย่างของสัตว์ในกิจกรรมนั้นก็คือเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะก่อนอื่นที่จะไปทำกิจกรรมมาทบทวนนะคะทบทวนวิธีการทำในข้อที่8นั้นเราทำไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราก็ข้อที่8ในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในข้อที่8นะคะนักเรียนทวนวิธีการทำในข้อที่8อีกครั้งนะคะในข้อที่8นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะจากที่เราได้เรียนรู้มาคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ก็จะต้องมีอะไรบ้างคะมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีที่เลี้ยงลูกอ่อนแล้วก็มีอาหารครูนุ้ยพบพูดครบ5ข้อไหมคะ
1: ครบ
0: นะคะค่ะนั่นก็คือความรู้ที่เราได้เรียนมาและนำมาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะหรือว่าเรานำมาเลี้ยงกระรอกน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็บันทึกผลในชั่วโมงที่แล้วเราบันทึกผลไปแล้วใช่ไหมเราบันทึกผลโดยวิธีการอะไรกันคะวิธีการจำได้ไหมเอ่ยเราบันทึกผลอย่างไรนะในใบงานเราบันทึกยังไงนะคะเขียนเขียนกับอะไรคะ
1: สมุด
0: ให้ทำอะไรนะวาดรูปหรือเปล่าวาดรูปนี่คะส่วนการนำเสนอนะคะยังไม่ใช่ในชั่วโมงนี้นะคะการนำเสนอนั้นจะเป็นในชั่วโมงครั้งถัดไปค่ะเอแล้วชั่วโมงนี้เราจะได้ทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนี่คะมาทบทวนการทำกิจกรรมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะในข้อที่1 นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลจากอะไรจำได้หรือยังใช้ข้อมูลจาก
1: การวาดภาพ
0: เกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากระรอกเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าความรู้ที่เราทำไมเรียนมานะคะเราใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการพูดคุยกับเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อมูลจากความรู้ที่เราเรียนมาที่เราได้ดูวิดีทัศน์จำได้ไหมคะดูวิดีทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสวนกับบริเวณบึงเพราะอะไรทำไมจึงมีสัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันในข้อที่2นะคะนักเรียนบันทึกวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการอย่างไรไหนลองดูคำตอบซินักเรียนลองอ่านสิคะในชั่วโมงที่แล้วเราบันทึกโดยวิธีการ
1: วาดภาพ
0: ไหนมีใครวาดภาพบ้างวาดทุกคนเลยนะคะและมีใครได้เขียนบ้างคะมีเขียนเพิ่มเติมบ้างไหมมีเขียนด้วยนะคะนักเรียนอาจจะเลือกเป็นวาดภาพอย่างเดียวก็ได้หรือจะเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะในใบงานค่ะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้บันทึกผลไปแล้วต่อไปเราก็จะไปทำอะไรกันต่อดูเฉลยได้เลยค่ะทำอะไรคะ
1: นำ
0: เสนอผลการทำกิจกรรมแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเตรียมนำเสนอเพราะในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันดังนั้นในชั่วโมงนี้เราจะมาเตรียมการนำเสนอกันนะคะค่ะโดยที่เราจะมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งในใบงานที่7ข้อที่4ที่นักเรียนได้บันทึกผลไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ ็มาเพิ่มเติมข้อมูลกันว่าเราจะเพิ่มอะไรลงไปบ้างนะคะหากในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วยังไม่เรียบร้อยนักเรียนก็สามารถที่จะมาทำเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงนี้นะคะรวมถึงการเตรียมตัวการนำเสนอให้นักเรียนนะคะแบ่งหน้าที่กันด้วยนะคะนี้นักเรียนจะได้แบ่งหน้าที่กันในกลุ่มว่าใครจะได้ออกมานำเสนอและนักเรียนจะใช้อุปกรณ์มีวิธีการนำเสนออย่างไรนะคะเราจะมาเตรียมตัวกันค่ะทบทวนการทำกิจกรรมในครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะคะ 1. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการนะคะ 2. แบ่งหน้าที่ในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการตามที่วางแผนไว้ดังนั้นในชั่วโมงนี้นอกจากจะตรวจสอบแล้วนักเรียนในกลุ่มจะต้องแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานการนำเสนออาจจะออกมานำเสนอทุกคนหรือไม่ทุกคนก็ได้นะคะแต่นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในกลุ่มเช่นการเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนอการนำเสนอของนักเรียนอาจจะมีรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะใช้รูปวาดหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆมาเป็นการยกตัวอย่างเช่นของจริงนักเรียนอาจจะมีที่นอนนะคะหรืออาหารหรือที่อยู่อาศัยของกระรอกน้อยยกตัวอย่างสิ่งของมาในห้องเรียนก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะสร้างเป็นบัตรภาพถ้าหากว่าเราไม่มีของจริงใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะไปวาดเพิ่มเติมเป็นวาดเป็นบัตรภาพเอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆเพื่อประกอบการนำเสนอของนักเรียนก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มว่าจะมีรูปแบบการนำเสนออย่างไรและอย่าลืมนะคะการแบ่งหน้าที่กันคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จด้วยนะคะและระหว่างการทำงานถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรให้นักเรียนช่วยจดจำด้วยนะคะและมีวิธีการแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราจะต้องมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางนั้นจะสังเกตนักเรียนนะคะแล้วก็ประเมินการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนในกลุ่มโดยตรวจสอบนะคะว่าการเสนอความคิดและวิธีการแก้ปัญหานั้นมีการนะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่นะคะเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก็จะได้ไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่นะคะกิจกรรมนี้กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและก็แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการกันก่อนนะคะว่านักเรียนจะมีการเพิ่มเติมอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเดินช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเปิดใบงานของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำงานนะคะหากนักเรียนปลายทางอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรนะคะสามารถเพิ่มเติมได้เลยในชั่วโมงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราให้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนะคะว่านักเรียนจะมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างไรกับการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนะคะค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยจะถามนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกนะคะว่าหรือชี้ก็ได้นะคะว่านักเรียนมีข้อมูลตามนี้หรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีการวาดรูปนะคะมีบ้านให้กับหรือว่ามีที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยไหมคะมีนะคะต่อไปนักเรียนปลายทางนะคะมีอาหารให้กับเจ้ากระรอกน้อยหรือไม่คะในรูปภาพของนักเรียนและต้นทางมีไหมคะมีนะคะต่อไปนักเรียนจัดนะคะที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยมีน้ำไหมคะ
1: ม
0: ีมีที่วางน้ำให้ใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนจัดให้มีที่หลบภัยด้วยไหมคะต้นทางมีไหมคะมีและปลายทางมีไหมคะมีเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อในช่วงของข้อที่2นะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางวางสีลงนะคะนักเรียนเก็บสีได้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะครูนุ้ยจะนับ1ถึง10เก็บสีก่อนนะคะเก็บดินสอแต่ว่ายังไม่ต้องปิดใบงานนะเก็บอุปกรณ์การเรียนอย่างเดียวนะคะ1 2 3บนโต๊ะจะมีอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ว่าเหลือใบงานไว้เปิดใบงานไว้นะคะ4 5 6ช่วยกันนับได้นะคะ7นับช้าช้านับช้าช้า8 10เป็นอย่างไรกันบ้างตรวจสอบก่อนตรวจสอบกลุ่ม1ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ2ครั้งกลุ่ม3ปรบมือ4ครั้งกลุ่ม5ปรบมือ6ครั้งกลุ่ม4ปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ5ครั้งเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกิจกรรมกันต่อนะคะในช่วงของข้อที่2ครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการตามที่วางแผนไว้นะคะค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางพูดตามครูนุ้ยไหนยกมือซ้ายยกมือขวาหันหน้ามาตรงๆมองมาที่ชื่อมามองที่กิจกรรมกันก่อนเพราะว่าถ้านักเรียนนะคะไม่ฟังตอนนี้นักเรียนจะไม่เข้าใจพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกลุ่ม3จะยังไม่พร้อมเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านนักเรียนพูดตามครูนุ้ยเลยค่ะข้อ2
2: ข้อ2
0: มากี่คนคะเนี่ยได้ยิน2คนเองไหนพูดพร้อมกันทุกคนเลยค่ะข้อ2
2: ข้อ2
0: นักเรียนแต่ละกลุ่ม
2: แบ
0: ่
2: งหน้าที่
0: ในการนำเสน
2: อ
0: ผลการออกแบบ
2: ว
0: ิ
2: ธีการ
0: แก้ปัญหา
2: ตามจ
0: ิน
2: ตนาการ
0: ตามที่วางแผนไว
2: ้
0: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่อะไรคะ
2: ออกมานำเสน
0: ออะไหนนักเรียนที่น่ารักเอามือจับหูเอามือแตะไหล่เอามือจับเอวเอวนะเอวนะเอวจับเอวอยู่จับเอวตอนนี้นักเรียนนะคะเอามือจับเอวอยู่ใช่ไหมคะห้ามมาลงนะ ห้ามเอาลงนะแต่ว่าครูนุ้ยจะเอาลงทีนี้ให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังคุณครูนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการทำงานร่วมกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการ

การนำเสนอหน้าชั้นเรียนยังไงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยของนักเรียนนักเรียนอาจจะแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดที่อยู่นักเรียนคนไหนในกลุ่มจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารนักเรียนคนไหนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดที่หลบภัยให้กับเจ้ากระรอกและนักเรียนคนไหนจะพูดในเรื่องของการให้น้ำหรือจัดสภาพแวดล้อมอื่นๆกระรอกน้อยนะคะจะชอบปีนป่ายเป็นสัตว์ที่ชอบปีนป่ายใช่ไหมคะดังนั้นในที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะต้องมีนะขอนไม้หรือกิ่งไม้ที่ให้เจ้ากระรอกน้อยนะสามารถปีนป่ายได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวางแผนการว่าเราจะเล่านำเสนอวิธีการใดยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ครูนุ้ยบอกในต้นชั่วโมงนักเรียนอาจจะบอกว่าแค่วาดรูปอาจจะไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะไปวาดรูปเพิ่มเติมแล้วตัดเป็นชิ้นงานมาเป็นรูปอาหารหรือเป็นรูปที่อยู่ของกระรอกหรือจะเป็นรูปเจ้ากระรอกน้อยก็ได้นะคะออกมาเล่าให้กับเพื่อนฟังถ้ามีรูปภาพใครจะเป็นคนถือใครจะถืออะไรแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่านักเรียนจะแบ่งกันได้ไหมนะคะแบ่งหน้าที่ตามที่ตัวเองทำได้นะคะหรือที่บ้านของนักเรียนมีสิ่งของมีผ้าแบบไหนเราจะเอามาให้กระรอกนอนนะคะหรืออาหารแบบไหนจะเอามาให้เจ้ากระรอกน้อยกินนักเรียนสามารถนะคะนำสิ่งของยกตัวอย่างได้ในห้องเรียนนะคะถ้าหากว่านักเรียนได้รับหน้าที่แล้วนะคะเราได้รับหน้าที่แล้วลองดูนะคะว่าเราสามารถทำได้ไหมและถ้าเราทำไม่ได้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นยังไงเพื่อให้งานกลุ่มของนักเรียนประสบความสำเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะเข้าไปช่วยในกลุ่มนะคะว่านักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันได้หรือไม่ดังนั้นในชั่วโมงหน้านะคะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยนะคะค่ะนักเรียนต้นทางเข้าใจหรือยังคะนักเรียนปลายทางเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาในการทำกิจกรรมค่ะ

0: หมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเก็บอุปกรณ์ของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมนะคะมาพูดคุยกันหลังการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะปิดหน้าใบงานของนักเรียนแล้วก็เก็บลงให้เรียบร้อยนะคะกลุ่ม2กลุ่ม2เก็บเร็วๆหน่อยค่ะลูกกลุ่ม3เก็บก่อนกลุ่ม4และกลุ่ม5เก็บนะคะเก็บก่อนนักเรียนจะได้พร้อมที่จะมาตอบคำถามกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนักเรียนพอจะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: และตกลงกันในกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนจะตกลงกันได้มีการแย่งหน้าที่กันบ้างไหมคะมีไหมไม่มีบางกลุ่มอาจจะมีใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถตกลงกันได้นะคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวมาช่วยครูนุ้ยตอบคำถามกันนิดหนึ่งเรามาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะระหว่างทำกิจกรรมนะคะนักเรียนได้พบปัญหาอะไรหรือไม่และนักเรียนมีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนขอตัวแทนบางคนในห้องเรียนดีกว่าค่ะนะคะปัญหาในกลุ่มนักเรียนมีปัญหากันไหมแล้วนักเรียนมีการแก้ปัญหานั้นไหมมีไหมคะในห้องนี้มีไหมคะลองบอกหน่อยมีได้นะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวครูนุ้ยยกตัวอย่างเดี๋ยวช่วยกันตอบนะเดี๋ยวยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราแบ่งหน้าที่กันพูดตามหัวข้อใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าหัวข้อซ้ำกับเพื่อนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการให้อาหารและสมาชิกในกลุ่มอีกคนก็อยากจะพูดเกี่ยวกับการให้อาหารกับกระรอกน้อยเหมือนกันแต่ตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าอยากจะพูดเหมือนกันถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนแก้ปัญหานี้ยังไงคะ
1: ให้
0: เดี๋ยวให้ขอไมค์ให้น้องหน่อยค่ะน้องอัญชันลองบอกหน่อยค่ะถ้านักเรียนเจอปัญหานี้นักเรียนจะแก้ปัญหายังไงเพื่อนอยากพูดเหมือนกันเลย
2: ให้เพื่อนอีกคนนึงไปพูดอีกอย่างนึงค่ะ
0: พูดอีกอย่างนึงคือพูดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราสามารถพูดหัวข้อเดียวกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้แต่ว่าเราก็แบ่งกันพูดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับหันษาหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเราพบว่าเพื่อนนะคะอยากพูดเหมือนกันเราสามารถตกลงกันได้นะคะว่าเราจะพูดในเรื่องไหนที่ไม่ซ้ำกันนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกผลการทำกิจกรรมและเตรียมการนำเสนอได้หรือไม่
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: ไหนลองยกตัวอย่างคุณนุ้ยมีเหตุการณ์อีกแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนจะมีการวาดรูปชิ้นงานใช่ไหมคะวาดเป็นบัตรภาพวาดเป็นบัตรภาพแต่ถ้าวาดหลายอย่างวาดครบหมดเลยในกลุ่มมีทั้งอาหารมีทั้งวาดที่อยู่มีทั้งวาดที่ให้น้ำมีทั้งวาดที่หลบภัย

0: แล้วก็รวมถึงวาดนะคะตัวกระรอกแบบนี้นักเรียนจะช่วยเพื่อนยังไงดีเราจะช่วยเพื่อนยังไงดีเราจะช่วยงานกลุ่มยังไงดีน้องไอดีคะน้องไอดีคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบัตรภาพในกลุ่มแต่ว่างานเยอะมากเลยนักเรียนจะมีวิธีการแบ่งหน้าที่หรือแก้ปัญหานั้นยังไงคะในลองบอกหน่อยอ่านในลองบีดลองบอกหน่อยค่ะนักเรียนจะแบ่งหน้าที่ยังไงคะ
1: ช่วยกันทำ
0: ช่วยกันทำช่วยกันยังไง
1: ช่วยวาดรูป
0: ช่วยกันวาดรูปแบ่งหัวข้อได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แบ่งว่าใครจะเป็นคนวาดอะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะก็จะได้กระจายหน้าที่กันไปและการนำเสนอของกลุ่มนักเรียนนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ยังไงคะลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนแบ่งหน้าที่กันยังไงคะในกลุ่ม
1: คนหนึ่งพูดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อแต่ละกลุ่มพูดเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันทุกหัวข้อไหมในกลุ่ม
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเอ๊ะตอนที่คุณนุ้ยไปตรวจสอบคุณนุ้ยให้แต่ละคนในกลุ่มพูดเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันก็จะแบ่งหน้าที่กันไปเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันนะคะค่ะปรบมือให้กับน้องบีดด้วยค่ะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็อาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราก็จะสามารถแบ่งหน้าที่ของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมและตามความสามารถของเด็กๆนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่3กันค่ะในข้อที่3นะคะนักเรียนมีวิธีการนำเสนอผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างไหนแต่ละกลุ่มมีวิธีการนำเสนอยังไงบ้างมีกลุ่มไหนจะออกมาใช้รูปภาพยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนเลือกใช้รูปภาพอย่างเดียวมีไหมคะหลายคนเลยส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปภาพนะคะมือลงค่ะมีกลุ่มไหนเลือกนะคะนำสิ่งของมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในห้องเรียนมีบ้างไหมคะต้นทางไม่มีปลายทางมีไหมคะและมีกลุ่มไหนที่เลือกที่จะไปทำเป็นบัตรภาพมามีไหมคะมีไหมเอ่ยไหนใครคิดอยากจะมีบ้างสามารถทำได้นะใครอยากให้มีบ้างตอนนี้คิดได้นะอยากให้มีสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีการนำเสนออย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางอาจจะเลือกไม่เหมือนต้นทางก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีการแสดงบทบาทสมมุติก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการใช้ลีลาท่าทางประกอบในการเล่าหรือว่าการนำเสนอนะคะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงหน้าคุณครูนุ้ยหวังว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมานำเสนอนะคะผลการแก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมหรือการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการตามที่นักเรียนวางแผนกันไว้ได้นะคะค่ะนักเรียนคะในกิจกรรมนี้นะคะเรามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะโดยเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์มาใช้ในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยได้นะคะและแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการได้อย่างมีเหตุผลเพราะว่านักเรียนทราบแล้วว่ากระรอกน้อยเนี่ยนะคะก่อนแอร์เขาก็เลยต้องการที่อยู่อาศัยและต้องการอาหารเพราะว่าถ้าเขาได้รับอาหารเขาก็จะทำไม
2: แข็ง
0: แรงขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเขาก็จะทำไมคะ
2: ด
0: ี
2: ใจ
0: ดีใจก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่7แล้วนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงครั้งถัดไปนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆเช่นรูปภาพสิ่งของต่างๆนะคะที่นำมาใช้ในการประกอบการนำเสนอเพราะว่าในชั่วโมงหน้านักเรียนจะได้มานำเสนอกันแล้วฝากนักเรียนใช้เวลาว่างในการเตรียมพูดด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งในฐานะพระประมุขของประเทศในโลกยุคใหม่การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประสงค์นิกรอย่างท่วมท้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงด้วยทรงเข้าใจและเข้าถึงในความทุกข์ยากของประชาชนในเวลานั้นจึงมีพระราชดำริในการทำสงครามกับความยากจนที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ก็คือการพัฒนาขั้นตอนแรกในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการค้นคว้าทดลองโดยทรงใช้บริเวณสวนจิตรลดาเป็นห้องทดลองทั้งด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารแต่งานพัฒนาจะเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนเมื่อตอบโจทย์ในพื้นที่จริงขั้นตอนต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทรงงานขึ้นในทุกภาคและเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับผลัดเวียนกันตลอดทั้งปีสิ่งที่ทรงค้นพบอันเป็นต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเริ่มมาจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคน

ข้าวปลาอาหารและสร้างอาชีพตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์ทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการทรงงานเสมอไม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกำลังของประชาชนทรงทำงานเป็นลำดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากง่ายไปยากและจากความคิดสู่การลงมือทำการทรงงานพัฒนาของพระองค์จึงล้วนแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่พระราชทานให้คนไทยสามารถได้นำไปปรับใช้ขยายผลได้เองเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างระเบิดดินดานด้วยหญ้าแฝกการแกล้งดินและการบริหารจัดการน้ำด้วยแก้มลิงเหนือสิ่งอื่นใดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แก่คนทั้งโลกนั้นคือบทสรุปรวมของหลักการดำเนินชีวิตที่ทรงชี้ทางให้ประชาชนและสังคมพบความสุขอย่างยั่งยืนหลักการทรงงานและโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องด้วยแนวพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือเป็นพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎรดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหาบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะเด็กคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกร้องเพลงร้องเล่นบ้างเอ่ยมีไหมคะยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะหรือใครนำกลับไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างมีไหมโอ้โหหลายคนเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองก่อนค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะลูกวันนี้เราจะเรียนในเรื่องหนี้ของเธอ1เอ๊ะคืออะไรเอ่ยหนี้ของเธอเอาละค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มเรื่องใหม่ขอทบทวนเพลงร้องเล่นแม่งูเอ๋ยได้ไหมใครยังจำได้บ้างเอ่ยหลายคนเลยถ้าหากใครกลับไปทบทวนแน่นอนเลยค่ะว่าจะจำได้จะอ่านได้นะคะขออ่านทบทวนกันก่อนเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: แล้วครูจะคอยฟังเลยว่าเอ๊ะเสียงกลุ่มไหนเอ่ยเสียงดังฟังชัดที่สุดหรือว่าจะเป็นเด็กๆปลายทางเอ่ยที่เสียงดังฟังชัดที่สุดนะคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: ก
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อทราย
0: ย้ายไป
1: ก็ย
0: ้
1: ายมา
0: ต่อไปค่ะกินน้ำบ่อโศก
1: โยกไป
0: ก็โยกมาก ิน
1: น
0: ้
1: ำบ
0: ่
1: อห
0: ิน บินไป
1: ก
0: ็
1: บ
0: ิน
1: มาก
0: ินหัวกินหาง
1: ก
0: ิน
1: ห
0: ั
1: วก
0: ิน
1: หาง
0: กินกลางตลอดตั
1: ว
0: ต่อไปเอ๊ะใครยังจำวิธีเล่นได้อยู่บ้างมาดูกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อทบทวนว่าใครยังจำได้ไหมพร้อมไหมคะจะต้องมีอะไรบ้างนะพ่องูมีกี่คน
1: 1
0: คนแล้วก็มี
1: แม
0: ่งูแล้วหลังแม่งูคือใครมาดูกันเลยค่ะทบทวนเรื่องการละเล่นงูกินหางนะคะ
2: แม่งูเอ๋ย
3: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมา
2: แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อโซโยกไปก็โยกมา
2: แม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ย
2: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำ

0: กินหัวกินหาง
1: กินกลางตลอดตัว
2: เป็นอย่างไรบ้างจำได้ไหมเอ่ย
1: จำได
2: ้นะคะใครนำกลับไปเล่นบ้างมีไหมใครนำไปร้องเล่นกับเพื่อนๆมีไหมโอ้โหมีเหมือนกันนะคะและมาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ในเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยอ่านออกเสียงคำและบทอาขยานได้ค่ะข้อ2นะคะคิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้ค่ะและข้อสุดท้ายเลยต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะในวันนี้ก่อนจะเริ่มเรื่องหนี้ของเธอ1มีคำถามมาถามเด็กๆทุกคนด้วยคำถามก็คือหากเพื่อนของเราลืมดินสอเราจะให้เพื่อนยืมไหมคะ
1: ให้
2: เราจะให้เพื่อนยืมไหม
1: ให้อ่
2: ะอยากจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะอ่ะขอให้หันสาเลยหันสาออกมาหาคุณครูหน่อยค่ะอ่ะออกมาหาคุณครูหน่อยค่ะมาตอบคำถามหน่อยคุณครูจะถามว่าหากเพื่อนของเราลืมดินสอเราจะให้เพื่อนยืมไหมคะ
3: ให้ค่ะ
2: ทำไมถึงให้คะลูก
3: เพราะว่าเพื่อนลืมค่ะ
2: เพราะว่าเพื่อนลืมเพื่อนจะไม่มีอะไรเขียนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นเราจึงจะให้เพื่อนยืมปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นเด็กๆคนอื่นล่ะคะให้ยืมไหมทำไมจึงจะให้ยื
1: ม
2: เพื่อนไม่มีอะไรเขียนถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจด้วยรู้จักแบ่งปันคนอื่นเป็นเด็กดีไหมถ้าเราทำได้จะเป็นเด็กดีนะคะการที่ให้เพื่อนยืมดินสอถ้าหากเพื่อนลืมนั่นเองเป็นการแสดงความมีน้ำใจที่เรามีต่อเพื่อนนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะหากเราเก็บดินสอของเพื่อนได้ควรทำอย่างไรนำไปทำอย่างไรนำไปคืนเพื่อนแล้วถ้าหากเราเก็บได้แต่ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าดินสอของใครทำอย่างไรคะเอาไปให้คุณครูเพื่อคุณครูเนี่ยจะได้นำไปคืนเจ้าของนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าหากเรารู้แล้วว่าเป็นของใครก็นำกลับไปคืนเพื่อนหรือคืนเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นการฝึกอ่านสะกดคำซึ่งคำจะเป็นคำที่อยู่ในบทอาขยานของเรานั่นเองและเป็นคำที่เห็นว่าน่าสนใจและเด็กๆน่าจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยสะกดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะขออนุญาตเพิ่มจังหวะเข้าไปเลยคำนี้คือใครเอ่ยชออะนอฉันชออะนอฉันใช้สระอะไรเอ่ยสระอะแต่เปลี่ยนรูปเพราะมีตัวสะกดก็เลยกระโดดดึงขึ้นไปด้านบนนะคะคำว่าฉันแล้วฉันอยู่ไหนเอ่ยชี้ไปที่ฉันตัวฉันอยู่ไหนตัวฉันตัวฉันก็คือใครเอ่ย
4: ต
2: ัวเรานั่นเองตัวเราจะแทนเวลาเราพูดกับใครเนี่ยเราจะแทนตัวเองว่า
4: ฉ
2: ันจะแทนตัวเองว่าฉันนั่นเองต่อไปคำว่าฉันไปแล้วคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรคำนี้ทอเออเธอ
4: ทอเออเธอ
2: ทอเออเธอ
4: เธอ
2: เธอ
4: เธอ
2: เธอ
4: เธอ
2: เธอคือใครเอ่ยเวลาเด็กๆฟังก่อนค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้หันหน้ามามองคุณครูแล้วฟังตั้งใจฟังนะคะคำว่าเธอเมื่อสักครู่นี้คำว่าฉันคือตัวเราใช่ไหมคำว่าเธอคือเราเนี่ยกำลังพูดกับใครอยู
4: ่เพื่อน
2: เราจะแทนคนนั้นว่า
4: เธ
2: อจะแทนคนนั้นว่า
4: เธอ
2: นั่นเองเด็กๆฟังดีๆนะคะคำว่าเธอมักจะใช้กับการที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันและส่วนมากจะใช้กับผู้หญิงด้วยนั่นเองสมมุติว่าครูเรียกอะไรนะสมมุติเราเป็นเพื่อนกัน

0: ราก็จะเรียกว่าเธออ่าไหนฉันไหนฉันฉันไหนเธอเธอไหนฉันฉันไหนเธอเอาละค่ะต่อไปคำว่าอะไรนะขอคำแรกก่อนนออีนี่ไม่เอกนี่นี่ไหนลองหาคำว่านี่ในบทอาขยานอยู่ไหนเอ่ยนออีนี่ไม่เอกนี่อยู่คำแรกเลยค่ะเจอไม่เอ่ยเจอแล้วนะคะแล้วอยากถามเด็กๆว่านี่แปลว่าอะไรเอ่ยคำว่านี่อันนี้มีคนบอกนี่เด็กๆดูค่ะสมมุติว่านี่คืออะไรเอ่ย
1: นี่คือ
0: ไม้นี่คือไม้ชี้ของคุณครูนี่จะใช้เรียกสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนี่คือของที่อยู่ใกล้ตัวคุณครูไหมสมมุติว่าเด็กๆจะใช้คำว่านี่อะไรอยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยตอนนี้หนังสือนั่นเองนี่คือหนังสือของเราของฉันนั่นเองค่ะต่อไปนี่ไปแล้วเรียกสิ่งของใกล้ตัวต่อไปนออะนอนันไม่เอกนั่น
1: นออะนอนันไม่เอกนั่น
0: นั่น
1: น
0: ั่น
1: น
0: ั่นคืออะไรเอ่ยเรียกสิ่งของที่อยู่ไกลตัวค่ะไกลห่างออกจากตัวเราไปสมมุติว่าคุณครูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกคุณครูจะใช้คำว่านั่นครูจะบอกว่าโต๊ะฟังดีๆนั่นเก้าอี้ตัวนั้นได้ไหมหรือว่าถ้าเด็กๆอยู่ตรงนี้จะชี้อะไรดีเอ่ยนั่นอะไรเครื่องดนตรีได้ไหมคะได้เลยค่ะนั่นคือของที่อยู่ไกลตัวส่วนนี่คือของที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะคำต่อไปเอาละค่ะคำต่อไปมาดูกันเลยคำว่าอะไรเอ่ยสออะบอสับปอรอเอียงเปลี่ยนไม่เอกเปลี่ยนสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนคืออะไรเอ่ยของสับเปลี่ยนกันสมมุติว่าขอให้บีดออกมาข้างหน้าหน่อยค่ะพร้อมกับหนังสือของบีดเลยค่ะบีดยืนข้างๆคุณครูหน่อยค่ะแล้วก็จะสับเปลี่ยนระหว่างเครื่องดนตรีกับหนังสือนี่คือการอะไรลูก
1: ส
0: ับเปลี่ยนกันแล้วต่อไปคออือนอคืนคืน
1: ค
0: ื
1: น
0: หนังสือนี่ใช่ของคุณครูไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เครื่องดนตรีใช่ของบีดไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่งั้นคืนให้กันค่ะนี่คือการคืนสิ่งของนั่นเองโอ้โหน่ารักมากๆเลยมีการไหว้ขอบคุณด้วยนะคะเชิญนั่งได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขอคำว่าตออกกอตก
1: ตออ
0: กกอตก
1: ตออกกอตก
0: ใครเคยทำสิ่งของตกพื้นมีไหมคะแล้วทำอย่างไรเมื่อตกแล้ว
1: เก็บ
0: หรือใครเคยเห็นสิ่งของเพื่อนตกแล้วเก็บคืนให้เพื่อนไหมโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยนี่คือน้ำใจที่น่ารักมากๆเลยนะคะคำสุดท้ายคำว่าก อเอะบอเก็บ
1: เก็บ
0: เก็บคำว่าเก็บไหนใครเวลาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเก็บของเรียบร้อยบ้างหรือใครเคยเก็บของเพื่อนได้บ้างแล้วทำอย่างไรนำไปเก่งมากค่ะนำกลับไปคืนเพื่อนนั่นเองไปกันต่อเลยเอาละค่ะมีคำถามอีกแล้วคำถามนี้สงสัยมากเลยว่าเด็กๆ เคยได้ยินไหมเอ่ยคำว่าบทอาขยานบทอาขยานคืออะไรเอ่ยไหนลองทายดูก่อนว่าคำว่าบทอาขยานเนี่ยคืออะไรคะกลุ่มที่หนึ่ง
2: บทกลอน
0: บทกลอนหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่สองบทกลอนเหมือนกันล่ะคะกลุ่มที่สามล่ะคะคิดว่าเป็นอะไรบทกลอนกลุ่มที่สี่ล่ะคะ
1: บทกลอน
0: เหมือนกันกลุ่มที่ห้าล่ะคะบทกลอนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าบทอาขยานคืออะไรเอ่ย เอาละค่ะตอนนี้เด็กๆก็ตอบมาแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะตรงกับที่เด็กๆเนี่ยบอกไว้หรือเปล่าบทอาขยานเป็นบทกลอนถูกต้องค่ะแต่เป็นบทกลอนที่เราจะใช้ในการท่องจำนั่นเองบทกลอนเป็นบทร้อยกลองความที่เป็นบทร้อยกลองเนี่ยลูกจะไม่เป็นบทที่เวลาเราอ่านทั่วๆไปแล้วไม่ได้เป็นการอ่านเหมือนใบโบกใบบัวและการเป็นบทร้อยกลองเนี่ยจะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้อยคำหรือคำที่เขาใช้ในการเขียนเนี่ยจะมีความไพเราะแล้วอ่านแล้วก็เราจะรู้สึกว่าอุ้ยเพราะจังเลยบทที่เราอ่านเนี่ยแล้วก็จำง่ายด้วยนะคะซึ่งมีความไพเราะอย่างเดียวไหมไม่ใช่เลยมันยังแฝงข้อคิดด้วยค่ะข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยอ่ะมาดูกันเลยบทอาขยานในวันนี้ที่เราจะเรียนกันคือบทอาขยานหนี้ของเธอซึ่งในหนังสือเรียนของเราก็มีด้วยอยากให้เด็กๆลองหาบทอาขยานหนี้ของเธอในหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะเอ๊ะใครหาเจอบ้างอยู่หน้าไหนนะดูสิคะว่าใครจะเจอเป็นคนแรกมีเพื่อนเจอแล้วค่ะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่23เลยมีเลข2กับเลข3นะคะใครเจอบ้างเจอไหมคะบทอาขยานหนี้ของเธอเลข2กับเลข3กลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2กำลังช่วยกันเปิดเลยใกล้แล้วค่ะนี่ไงกลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3ล่ะคะเจอแล้วเยี่ยมมากกลุ่มที่4เจอไม่เอ่ยขอขยับเก้าอี้นิดนึงค่ะเจอไม่เอ่ยเจอแล้วกลุ่มที่5เจอไหมคะเลยแล้วเราต้องเปิดจากด้านหน้าลูกอยู่หน้าที่23มีเลข2กับเลข3นะคะมีเลข2กับเลข3เจอแล้วใครเจอแล้วปรบมือ1ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ2ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ3ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ4ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเจอแล้วใช่ไหมคะบทอาขยานนี้มีชื่อว่าหนี้ของเธอจะเป็นอย่างไรเอาละค่ะมาดูกันเลยบทอาขยานหนี้ของเธอรอบแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนได้ไหมลูกได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอยากอ่านบทอาขยานได้บ้างถ้าอยากอ่านได้จะต้องตั้งใจฝึกอ่านนะคะถ้าพร้อมแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่านี่คำแรกเลยนี่อยู่ไหนคะนี่คำแรกเลยนออีนีไม่เอกนี่นออีนีไม่เอกนี่นิ้วซีอยู่ไหนนิ้วซีอยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่านี่เด็กๆปลายทางก็สามารถชี้ไปได้เลยนะคะตามในหนังสือวรรณคดีลำนำได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านทีละบรรทัดกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะนี่ของเ
1: ธอ
0: นั่นของฉัน
1: มันส
0: ับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนก
0: ัน ฉันคืนให้เ
1: ธ
0: อนี่ของเธ
1: อ
0: ที่ทำตกไว
1: ้
0: ฉันนี้
1: เก็บได
0: ้ นำมาให้เธ
1: อ
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะขอเสียงดังฟังชัดเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนี่ของของเธ
1: อ
0: นั่นของของฉัน
1: นั่นของของฉัน
0: มันสับเปลี่ยนกัน
1: มันสับเปลี่ยนกัน
0: ฉันคืนให้เธอ
1: ฉันคืนให้เธอ
0: นี่ของของเธอ
1: น
0: ี
1: ่ของของเธอ
0: ที่ทำตกไว
1: ้ที่ทำตกไว
0: ้ฉันนี้เก็บได้
1: ฉันนี้เก็บได้
0: นำมาให้เธอบทอาขยานนี้เขาบอกอะไรบ้าง
1: น
0: ี่ของของเธอนั่นของของฉันมันเป็นอย่างไรกันมันสับเปลี่ยนกันอยู่นั่นเองค่ะฉันก็เลยคืนให้เธออ่านี่ของของเธอที่ทำตกไว้แสดงว่าเธอคนนั้นทำของตกไว้ใช่ไหมลูกแล้วฉันเป็นอย่างไรฉันเก็บได้ก็เลยนำมาคืนให้เธอแสดงว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนดีไหมคะ
1: เป
0: ็นคนดีนะคะเมื่อเก็บของผู้อื่นได้ก็นำส่งคืนเจ้าของนั่นเองมาดูกันต่อเลยเมื่อเรียนรู้บทอาขยานไปแล้วนะคะเรียนรู้คำไปแล้วมีคำถามเอาละค่ะคำถามนี้ฟังดีๆเลยกลุ่มไหนน่าจะได้คะแนนพิเศษเพราะตอบคำถามได้เพราะคำถามนี้ค่ะไม่ยากเลยครูจะถามว่าจากเรื่องที่อ่านนี่ของของเธอเนี่ยจากบทอาขยานเขาถามว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันขอให้กลุ่มที่สองทำตามกติกาก็คือยกมือก่อนนะคะจากเรื่องที่อ่านเธอกับฉันเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันนั่นเองกลุ่มของเอาไป20คะแนนเลยมาดูกันเลยคุณครูบอกแล้วว่าคำว่าการที่เราเนี่ยเรียกกันว่าเธอใช่ไหมคะลูกฉันแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะใช้กับเพื่อนกันนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยใครยังไม่ได้คะแนนไม่ต้องกังวลค่ะเพราะมีอีกหนึ่งคำถามคำถามนี้กลุ่มไหนน่าจะได้คะแนนพิเศษไปคำถามนี้ถามว่าถ้าเพื่อนทำของตกนักเรียนควรทำอย่างไรเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับแขนยกมือกลุ่มที่3คะคุณครูขอทวนคำถามอีก1ครั้งทุกคนตั้งใจนะคะกลุ่มที่3ถ้าเพื่อนทำของตกนักเรียนควรทำอย่างไร
1: เก็บ
0: แล้วนำไปไหนเอ่ยเอาไปคืนเพื่อนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะเอาไปเลย20คะแนนค่ะถ้าหากเพื่อนทำของตกเราก็ควรที่จะนำเก็บของแล้วนำไปคืนเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปเอาละค่ะกลุ่มไหนจะได้ตอบเอ่ยคำถามต่อไปฟังดีๆเลยคำถามนี้จะถามทุกกลุ่มเลยแต่กลุ่มไหนจะได้ตอบก่อนนะเป็นคำถามเดียวกันนะคะคุณครูจะถามว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่บอกว่าการแบ่งของเล่นของใช้เด็กๆคิดว่าการแบ่งของเล่นของใช้เนี่ยดีหรือเปล่าเอ่ยขอกลุ่มที่จับหูจับเอวขอกลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทน1คนลูกคิดว่าการแบ่งของเล่นของใช้เนี่ยดีไหมเห็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยดีไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยทำไมการแบ่งของเล่นของใช้ถึงดีคะลูก
2: เพราะว่ามีน้ำใจให้เพื่อน
0: มีน้ำใจให้เพื่อนปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะใครเคยแบ่งของเล่นของใช้ให้เพื่อนบ้างเอาละค่ะขอถามอีก เอากลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่

0: 3คะกลุ่มที่3คิดว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแบ่งของเล่นของใช้ให้เพื่อนขอ1คนออกมาตอบให้คุณครูหน่อยค่ะนาวายกมือก่อนเลยเชิญค่ะนาวามีความคิดเห็นอย่างไรลูกกับการที่จะแบ่งของเล่นของใช้ให้กับเพื่อนคนอื่นนะลูก
1: ภูมิใจกับตัวเอง
0: อะไรนะ
1: ภูมิใจกับตัวเอง
0: ภูมิใจกับตัวเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหนูได้แบ่งของให้เพื่อนเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วก็หนูรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อแบ่งของให้เพื่อนแล้ว
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจเพราะว่าเราได้ทำความดีแล้วใช่ไหมปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะต่อไปอยากจะถามกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทน1คนเลยช่วยมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งของเล่นของใช้หน่อยค่ะขอตัวแทน1คนมงคลเลยมาสักครู่นี้แอบยกมือแล้วเชิญค่ะใครก็ได้ลูกกลุ่มที่2มาเลย1คนพอยก็ได้ค่ะปรบมือให้กำลังใจพอยหน่อยหนูคิดว่าการแบ่งของเล่นของใช้ให้กับเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: ดีแล้วรู้สึกอย่างไรเมื่อแบ่งของเล่นของใช้แล้ว
1: ภูมิใจในตัวเอง
0: ภูมิใจในตัวเองแล้วหนูเคยแบ่งของเล่นของใช้ให้เพื่อนไหม
1: เคย
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปอยากจะฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่4ค่ะขอ1คนใครเอ่ยปลายก็ได้ค่ะปลายยกมือก่อนเลยมาเลยช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยลูกว่าหนูคิดอย่างไรในการแบ่งของเล่นของใช้ให้กับเพื่อนคะ
1: เพราะเพื่อนจะได้ดีใจกับเราเพ
0: ื่อ
1: นจะได้แบ่งปันเราด้วยค่ะ
0: เพื่อนก็ดีใจไหมเมื่อเราแบ่งของให้ดีใจและเพื่อนก็จะมีอะไรคะมีน้ำใจแบ่งของให้เราด้วยเช่นกันนั่นเองปรบมือให้ปลายกลุ่มที่4หน่อยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5เลยค่ะใครดีเอ่ยเมอร์รี่ก็ได้ค่ะปรบมือให้เมอร์รี่หน่อยค่ะเชิญเลยด้านหน้าเลยค่ะส่งกำลังใจปรบมือให้เมอร์รี่หน่อยค่ะลูกคุณครูอยากจะถามเมอร์รี่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรลูกเกี่ยวกับการแบ่งของเล่นของใช้ให้กับเพื่อนเป็นอย่างไรเอ่ยหนูเคยแบ่งของเล่นของใช้ให้กับเพื่อนไหมคะเคยไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เคยค่ะแล้วหนูรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง
1: ด
0: ีใจดีใจแล้วเพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเราแบบยื่นของให้เพื่อนแล้วเพื่อนรู้สึกอย่างไร
1: ภูมิใจ
0: เพื่อนก็ดีใจภูมิใจเหมือนกันใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆ เนี่ยตอบกันมาแล้วส่วนใหญ่ก็บอกว่าเมื่อเราแบ่งปันของเล่นของใช้ให้กับเพื่อนเรามีความดีใจและภูมิใจใช่ไหมว่าเราเนี่ยสามารถแบ่งสิ่งของแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยได้เล่นได้ใช่ไหมลูกแล้วเพื่อนก็ดีใจไหมเพื่อนก็ดีใจที่ได้เล่นของเล่นพร้อมกันและได้เล่นกับเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งของเล่นของใช้เนี่ยไม่ลูกดีแต่ถ้าหากเป็นของใช้ส่วนตัวเนี่ยได้ไม่เอ่ยไม่ได้นั่นเองถ้าหากสมมุติคุณครูบอกว่าเป็นแปรงสีฟันแบบนี้เราจะแบ่งให้เพื่อนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้แต่ถ้าหากเป็นของเล่นที่เราเล่นกันเนี่ยอาจจะเป็นตุ๊กตาเราสามารถแบ่งปันกันเล่นได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแต่ต้องเป็นอย่างไรตั้งใจฟังดีๆก่อนเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกจะให้เด็กๆทุกคนทำใบงานที่4เรื่องนี่ของเธอ1ค่ะจะให้หลังจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยส่วนบทบาทของครูปลายทางก็เช่นกันค่ะรบกวนช่วยชี้แจงการทำใบงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะต่อไปขอให้นักเรียนทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวเปิดใบงานที่4ขึ้นมาเลยค่ะเรื่องนี่ของเธอ1ค่ะมีใครเจอแล้วบ้างเอ่ยมีใครเจอแล้วบ้างเอ่ยอยากรู้หรือเปล่าว่าจะให้วาดอะไรอยู่ในหน้า105

0: 10นะคะมีเลข1เลข5และเลข10เลยหน้า150มีเลข1เลข5และเลข0นะคะลูกเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าจะทำอะไรบ้างเอาละค่ะเจอไหมคะเจอไหมคะ
1: ไม่ว่าลูก
0: อะไรมีกรอบใหญ่ๆด้วยแสดงว่าต้องอะไรนะวาดรูปแต่วาดรูปอะไรต้องฟังดีๆก่อนเอาละค่ะคุณครูจะขอเดินดูก่อนว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเปิดได้ถูกต้องหรือเปล่าเจอไหมลูกหน้านี้นะคะมาดูกันเลยในใบงานที่4ค่ะเด็กๆเห็นกรอบใหญ่ๆด้านบนไหมคะในกรอบนี้ฟังดีๆเลยถ้าใครไม่ฟังจะทำไม่ได้ให้เด็กๆวาดรูปให้วาดรูปสิ่งของค่ะสิ่งของที่เด็กๆเนี่ยหรือว่านักเรียนเนี่ยเคยแบ่งปันเพื่อนๆนักเรียนเคยแบ่งปันอะไรให้เพื่อนบ้างให้วาดลงไปเลยอย่างเดียวได้ไหมได้สองอย่างได้ไหมได้สามอย่างได้ไหมได้แต่ไม่ใช่แค่วาดรูปค่ะลูกจะต้องเขียนชื่อสินของเนี่ยลงไปด้วยทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะวาดอะไรให้เขียนสิ่งนั้นลงไปใครทำได้ปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งใครพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วให้ลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆอยากจะวาดอะไรบ้างเอ่ยวาดแล้วอย่าลืมอะไรลูกเขียนลงไปด้วยนะคะวาดอะไรดีหน้ามีใครอยากวาดอะไรบ้างดินสอแล้วดินสอต้องเขียนด้านล่างด้วยถ้าหากเราอยากวาดลงไปใช่ไหมลูกเราก็ต้องเขียนลงไปด้านล่างด้วยนะคะดินสอเขียนอย่างไรนะดออีนอดินดออีนอดินแล้วก็อะไรต่อนะลูกสออสอนครูจะอาจจะเขียนไม่สวยนะคะให้เด็กๆตั้งใจเขียนเนื่องจากไม่มีเส้นบรรทัดนะคะลูกต่อไปมีใครเขียนอะไรอีกบ้างนะ
2: ยางลบ
0: ยางลบสะกดอย่างไรเอ่ยยออางอยางลอโอบอลบรวมเป็นยางลบนั่นเองมีอะไรอีกบ้างลูกไม้บรรทัดต้องสะกดช่วยคุณครูสะกดด้วยมอไอไม้ไม้โทไม้บอใช้รอหันนะคะไม้บรรทัดรอหันเราจะเรียนในชั้นเรียนต่อไปนะคะเมื่อเราโตขึ้นนะลูกทออะดอทัดนั่นเองมีอะไรอีกบ้างเอ่ยขนมได้ไหมแต่ต้องเป็นสิ่งของอะไรดีใครเคยแบ่งสีไม้ให้เพื่อนบ้างมีไหมแล้วสีไม้เขียนอย่างไรล่ะลูกสออีสีมอไอไม้ไม้โทไม้รวมเป็นสีไม้มีอะไรอีกบ้างนะมีอะไรอีกบ้างนะดินสอยางลบมีใครมีนอกเหนือจากนี้ไหมลูกใครเคยแบ่งของเล่นมีไหมมีไหมคะมีของเล่นเขียนอย่างไรเอ่ยของอ

0: รอเอนอเลนไม้อะไรนะไม้เอกเล่นค่ะอ่ะมีอีกไหมดินสอไปแล้วอ่ะมีใครมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะเพื่อนบอกว่ากรรไกรได้ไหมได้ค่ะไม้บรรทัดเขียนไปแล้วลูกอ่ะกรรไกรกอไก่แล้วก็ตัวรอหันนะคะกอรอไอไกรนั่นเองกอรอไอไกรกันไกรอ่ะมีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วอ่ะประมาณนี้นะคะมีอะไรบ้างนะอ่ะดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้ของเล่นแล้วก็อะไรกันไกรขอเป็นสิ่งของก่อนนะลูกสิ่งของของใช้ของเรามีไหมเอ่ยวาดแล้วต้องเขียนด้านล่างด้วยนะคะว่าเราวาดอะไรไปบ้างอะไรลูกฮะกระเป๋าเหรอคะอ่ะมีเพื่อนบอกว่าขอคำว่ากระเป๋าดินสอนะคะกระเป๋าดินสอเนี่ยเป็นของใช้ส่วนตัวไหมเอ่ยเป็นของใช้ส่วนตัวนะลูกต่างคนต่างก็ต้องมีเป็นของตัวเองนะคะระบายสีด้วยค่ะแต่ก่อนระบายสีต้องอะไรนะได้ค่ะแล้วเขียนด้วยว่าเรามีการแบ่งปันอะไรให้เพื่อนบ้างเมื่อวาดรูปแล้วดินสอยางลบหนูก็เขียนได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเก่งมากเสร็จแล้วก็ระบายสีได้เลยได้ค่ะอะไรลูกยอตัวอะไรยอยออางอยางสีอะไรเอ่ยที่ครูเขียนไปสีเขียวเก่งมากของเล่นได้ค่ะวาดของเล่นเพิ่มอีกไหมหรือว่ามีอย่างอื่นอีกไหมที่เราเคยแบ่งปันเพื่อนมีไหมเอ่ยเติร์ดวาดอะไรลูกดินสอใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องเขียนคำว่าดินสอด้วยดออินอดินดอตัวอะไรเอ่ยดอเด็กดออินอดินอิเหมือนใส่หมวกคำแรกเลยเห็นไหมลองเขียนลงไปค่ะกลุ่มที่3ถึงไหนแล้วคะวาดรูปแล้วก่อนระบายสีอย่าลืมเขียนด้านล่างให้คุณครูด้วยว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วเก่งมากค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะ
1: เขียนด้านล่าง
0: นั่นไงครูมีบรรทัดด้านล่างให้แล้วนี่หนูเขียนตรงนี้ลูกเขียนในบรรทัดล่างค่ะในช่องนี้นะคะเขียนยาวต่อไปเลยอันนี้เป็นอะไรกรรไกรใช่ไหมต่อไปดินสอเริ่มตรงนี้ก็ได้ลบแล้วลองเขียนใหม่ไม้บรรทัดมอไอไม้ไม้โทไม้เจอไหมเว้นนิดหนึ่งลูกเว้นนิดหนึ่งแล้วก็เขียนค่ะมีไม้บรรทัดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยใช่ค่ะหนูเลื่อนไม้บรรทัดนี้เอามาอยู่ในช่องนี้หน่อยเขียนเหมือนเดิมเลยหนูเขียนถูกแล้วลูกแต่ว่าให้เลื่อนลงมาช่องนี้อยู่ข้างล่างนะคะเอวาได้ไหมคะเก่งมากกบเหลาได้ค่ะยางลบสีไม้มีอะไรอีกไหมเอ่ยอะไรเอ่ยไม้บรรทัดมอไอไม้ไม้โทไม้สระไอต้องมีสระไอไม้มาลายอยู่หน้าสุดเจอไหมคะสีอะไรเอ่ยถูกต้อง

0: ะเดี๋ยวคุณครูเดินไปดูค่ะไหนคะกลุ่มที่4ถึงไหนแล้วเอ่ยเก่งมากหลายคนระบายสีแล้วกลุ่มที่5ทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้ได้นะคะใครเขียนคำด้านล่างเสร็จแล้วสามารถระบายสีได้เลยนะคะหนูเขียนอะไรเพิ่มอีกไหมมีไหมกันไกลกันต้องมีตัวกอไก่หน้าเจอไหมสีอะไรลูกสีเหลืองอ่ะเขียนเลยค่ะถูกต้องระบายสีได้เลยโอ้โหโอเคค่ะเสร็จแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรอคุณครูเดี๋ยวคุณครูเรียกเก็บนะคะระบายตกแต่งอะไรเพิ่มไหมลูกดินสอแล้วก็มีอะไรอีกบ้างอีกไหมเอ่ยลองดูใหม่หรือว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็ระบายสีได้เลยเสร็จแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีแล้วเดี๋ยวนั่งรอแล้วก็ตกแต่งเพิ่มได้เลยนะคะมีอะไรบ้างบางคนอาจจะมีสิ่งของหลายอย่างเลยนะคะที่เคยแบ่งปันให้กับเพื่อนนะคะลูกเราก็สามารถเขียนแล้วก็วาดรูประบายสีลงไปได้เลยนะคะนั่งดีๆค่ะลูกเดี๋ยวตกลงมานะนั่งดีๆค่ะลูกได้ไหมไหนดูหน่อยหนูเพิ่มอะไรเข้ามากันไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องวาดกันไกลให้ครูด้วยนะคะได้ไหมลูกสีไม้ได้ค่ะระบายสีได้เลยระบายตรงไหนเอ่ยไหนคุณครูดูหน่อยว่าหนูเขียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยยังไรเอ่ยอะไรเอ่ยลูกยางลบเหรอคะดินสอยางลบใบบรรทัดมีหรือยังไหนวาดเพิ่มให้คุณครูหน่อยค่ะเสร็จแล้วขอถามหน่อยว่าเคยแบ่งปันอะไรให้เพื่อนบ้างนี่ไงในนี้มีอะไรบ้างลูกไม้บรรทัดกับของเล่นดูหน่อย
1: เลโก้
0: เป็นของเล่นไหมเอ่ยลองเขียนเป็นของเล่นให้คุณครูหน่อยคำว่าของเล่นขออองอของเจอไหมสีอะไรที่คุณครูเขียนสีอะไรลูกสีขาวเห็นไหมลูกเขียนให้คุณครูหน่อยลูก
1: เจอแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหตกใจยางลบมากเลยโอ้โหระบายให้เรียบร้อยมีอะไรบ้าง
2: ด
0: ินสอได้ค่ะแล้วก็มีตกแต่งอะไรเพิ่มไหม

0: ูกไม้บรรทัดนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 51กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ด้วยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาตามที่คุณครูกำหนดเลยนะคะต่อไปมาดูกันเลยเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วใครอยากเห็นบ้างว่าคุณครูวาดอะไรลงไปมีไหมมาดูกันเลยนี่เลยค่ะมาดูเฉลยใบงานที่4นะคะนี่เลยค่ะนี่เลยคุณครูวาดอะไรเอ่ยดินสอเด็กๆวาดเหมือนคุณครูไหมเนี่ยมีใครวาดดินสอบ้างมีใครวาดยางลบไหมคะใครเคยแบ่งปันยางลบใครเคยแบ่งปันสีไม้มีไหมใครเคยแบ่งปันกรรไกรใครเคยแบ่งปันกาวมีไหมลูกกาวให้เพื่อนๆมีไหมอาจจะทำกิจกรรมแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆหรือว่าใครแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนโอ้โหแสดงว่าเด็กห้องนี้มีน้ำใจมากๆเลยปรบมือให้คุณปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมาดูกันเลยเมื่อวาดรูปไปแล้วอย่าลืมอะไรลูกด้านล่างค่ะเขียนว่าอะไรครูเขียนว่าอะไรดออินอดินสออสอรวมเป็นดินสอหรือถ้าหากใครมีมากกว่านี้ก็สามารถวาดรูปเพิ่มแล้วก็เขียนลงไปได้นะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะวันนี้เรียนเรื่องอะไรเอ่ย
1: น
0: ี่
1: ของ
0: ของเธอวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องนี่ของของเธอ1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือหันมาหาคุณครูแล้วยิ้มหวานๆเลยแล้วดูที่จอค่ะนี่ของของเธอคืออะไรเอ่ย
1: นี่เป็นของของเธออ
0: ่ะคือบทอาขยานที่ใช้ในการท่องจำนั่นเองบทอาขยานนี่ของของเธอเป็นบทท่องจำที่เป็นแบบร้อยกลองด้วยคือเป็นแบบกลอนนั่นเองถ้าหากเด็กๆได้อ่านแล้วจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเป็นคำที่มีความไพเราะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีข้อคิดด้วยใช่ไหมลูกจากที่เราอ่านเรื่องนี่ของของเธอเขาให้ข้อคิดอะไรบ้างเอ่ยเขาให้ข้อคิดอะไรบ้างการแบ่งปันมีไหมนี่ของของเธอนั่นของของฉันใช่ไหมคะเรา
1: ค
0: ื
1: นของ
0: มีการคืนของให้การแสดงว่าอะไรแล้วมีการคำของตกแล้วนำกลับไปคืนให้เจ้าของด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยเป็นการแสดงน้ำใจไหมแสดงน้ำใจด้วยการแบ่งปันของให้แก่กันนะคะแล้วก็การช่วยดูแลสิ่งของด้วยการช่วยดูแลสิ่งของระหว่างของตัวเองเราดูแลของตัวเองไหมสิ่งของของตัวเองแล้วของเพื่อนด้วยไหมถ้าหากเพื่อนทำของตกช่วยเป็นอย่างไรช่วยเก็บให้เพื่อนแล้วนำไปไหนเอ่ยนำไปคืนเพื่อนนะคะนี่คือการที่เราเนี่ยช่วยดูแลกันและกันในห้องด้วยนั่นเองค่ะถ้าหากเราทำได้เราจะเป็นเด็กที่มีน้ำใจเป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กดีด้วยนั่นเองเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคะถ้าหากเด็กๆทำได้จะเป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีน้ำใจให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูกันเลยเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะเพราะว่าครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องนี่ของของเธอ2สิ่งที่ต้องเตรียมนี่เลยค่ะใบงานที่5นะคะเรื่องนี่ของของเธอ2ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.elt.ac.th ค่ะวันนี้เป็นอย่าง

0: อะไรบ้างคะสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสนุกมากแค่ไหนเอ่ยสนุกมากๆเช่นกันนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อเราเรียนนี่เรื่องบทอาขยานเรื่องนี้ของเธอไปแล้วอย่าลืมค่ะนำข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราถ้าหากเราทำได้เราจะเป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีน้ำใจให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำคำ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 2560จังหวัดสกลนครต้องประสบกับพิบัติภัยรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัสที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำหลายแห่งชำรุดเสียหายจากปริมาณน้ำที่มากจนล้นคันดินส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยแห่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาผางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำหมดคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเหลียวเห็นน้ำท่วมนานอ่ะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้ววันนี้คิดอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้วอ่ะ
0: ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและทรงเป็นห่วงถึงความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำจนทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้อีกในวันข้างหน้า
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆห้วยแหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกทั้งรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประสบนิกรของพระองค์
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
1: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
0: ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสาน

0: ที่ช่องทางระบายน้ำออกจากหนองหารมีอยู่เพียงทางเดียวคือลำน้ำก่ำ
1: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหารเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
0: ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะปกป้องพระสงฆ์นิกรจากพิบัติภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการคลองลัดและประตูระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครจึงได้รับการสานต่อเพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างสมบูรณ์

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนแนวทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจ

งวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะใครช่วยอ่านได้เนี่ยการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยโอ้เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับคำเหล่านี้พบเจอเห็นไหมครับเราเจออยู่เรื่อยๆฝึกฝนกันอ่านอยู่เป็นประจำเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะอ่านได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นดังนั้นบางคำอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะสอบถามคุณครูสอบถามเพื่อนๆก็ได้นะครับนั้นเรื่องวันนี้ที่เรามาเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของการลบตอนนี้ยังเป็นในเรื่องของการลบอยู่จากครั้งก่อนๆ นะครับมีวิธีการเรียนรู้ก็คือทำไมครับการลบโดยการเอาออกโดยการเปรียบเทียบนะครับตอนนี้เด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนั้นการลบนะครับวันนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบไหนล่ะส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเคยเรียนรู้ไปหรือยังเอ่ยเคยไปแล้วดังนั้นวันนี้แหละส่วนย่อยส่วนรวมจะเป็นเครื่องมือในการที่เราทำไมครับช่วยในการหาผลลบนั่นเองเห็นไหมครับนั้นความรู้เดิมๆของเราสามารถนำมาใช้กับในเรื่องของความรู้ใหม่ของเราเป็นเครื่องมือเป็นวิธีนะครับที่ทำให้เราทำไมครับหาผลลบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นเด็กๆ เรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีเด็กๆ ก็ต้องเลือกวิธีการลบที่เด็กๆทำไมครับถนัดนะครับเพื่อที่จะหาผลลบได้นั่นเองนะครับนั้นบางคนโจทย์ข้อเดียวกันเลยแต่อาจจะอธิบายหรือหาผลลบแตกต่างกันเราก็ต้องมาอธิบายหรือเล่าให้กันฟังว่าวิธีการคิดข้อนั้นๆ นะครับมาอย่างไรเอาละครับนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบอะไรล่ะส่วนย่อยกับส่วนรวมวันนี้ต้องใช้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราสองตาดูอันนี้สำคัญเลยนะครับอันดับแรกเราต้องใช้สองตาดูก่อนจ้องมองนะครับใช้สมาธิเพ่งเล็งดูว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นสองหูต้องฟังนะครับตาดูหูฟังเสร็จแล้วก็ต้องใช้อะไรครับสมองต้องคิดตามมันต้องสัมพันธ์กันนะครับตั้งแต่ตาดูหูฟังสมองก็คิดแล้วก็มีอะไรด้วยมีสติถ้าไม่เข้าใจล่ะกลับบ้านต้องเรียนรู้อย่างนะครับดังนั้นถ้าเราตั้งใจทำนะครับตามขั้นตอนเหล่านี้เด็กๆก็จะเรียนรู้อย่างฉลาดและมีความสุขเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงพร้อมกันหน่อยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้มั่นใจว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้1 2 3
1: 2
0: เอาละครับปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะให้นักเรียนทำไมครับหาส่วนย่อยตามจำนวนที่กำหนดเอาละคุณครูแม็กกำหนดจำนวนใดดูดีๆนะจำนวนอะไรครับ5เป็นส่วนอะไรเนี่ยลักษณะแบบนี้5เป็นส่วนรวมจะช่วยให้เด็กๆทำไมครับจะให้เด็กๆช่วยหาหน่อยว่าคู่ส่วนย่อยใดนะที่รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับได้5มีอะไรบ้าง3กับอ้าวครูแม็กเติมให้นะ3กับ2 3กับ2หรือ
1: 2
0: กับ3สามารถสลับที่กันได้นะอะไรอีกนะ
2: 4กับ1
0: 4กับหรือ
1: 1กับ4
0: 1กับ4มีอีกไหมมีไหม5กับอะไรนะ5กับ0หรือ0กับ5เอาละครับนั้นครบทุกความสัมพันธ์เลยนะ2กับ3หรือ3กับ2นะเป็นส่วนย่อยของ5 4กับ1หรือ1กับ4เป็นส่วนย่อยของ5แล้วก็5กับ0หรือ0กับก็เป็นส่วนย่อยของใครครับของ5เช่นเดียวกันยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับเอาเลยครับเด็กๆครับต้องตั้งใจดูและไปดูกันต่อครับให้หาเหมือนเดิมแต่เป็นส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวมเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนรวม7เอาละ7 7
1: 6กับ1
0: มีอะไรบ้างนะ
1: 6
0: กับ
1: 1
0: อ้าวเชื่อ6กับ15กับ
1: 2
0: 5กับอะไรนะ
1: 2
0: มีอีกไหมมีอีกไหม
1: 7
0: กับ
1: 0
0: มีอีกไหมนอกเหนือจากนี้
1: มี
0: 3 4กับอะไรนะ
1: 3
0: 4กับ3โอ้โหนะครับครูแม็กให้หาแค่3เด็กๆทำไมครับสามารถหาเพิ่มเติมได้ดังนั้น6กับ1เป็นส่วนย่อยของใครเป็นส่วนย่อยของใครของ7 6กับ1หรือ1กับ6เอ้าดูต่อ
1: 5กับ
0: 2หรือ2กับ5ก็เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม7เอ้า7กับ0หรือ0กับ7เป็นส่วนย่อยของมีเพิ่มเติมที่ตอบมาเมื่อกี้มีอะไรอีกนะ
1: 4
0: กับ3หรือ
1: 3
0: กับ4ก็รวมกันได้7เห็นไหมครับก็เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม7เด็กๆก็สามารถอธิบายได้นะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับนั้นเราเรียนรู้นะครับกันไปในหน่วยที่1ไปแล้วนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับไปต่อนะอ้าวไปดูต่อส่วนรวมเท่าไหร่
1: 8
0: ส่วนรวมเท่าไหร
1: ่
0: 8มีจำนวนใดบ้างนะ
1: 4
0: อะไรนะ
1: 4
0: เอ้าด้านหน้าบอกเลย4กับ4รวมกันเป็น
1: 8
0: อ้าวได้
1: 5กับ2
0: มีอะไรนะด้านหน้าอีกแล้ว8กับอะไรนะ0และถ้าครูแม็กกำหนดจำนวนให้ล่ะครับครูแม็กเดี๋ยวครูแม็กกำหนดจำนวนให
1: ้
0: เอานะลองดูนะถ้าครูแม็กกำหนดตัวนี้ส่วนรวมเป็น8ส่วนย่อยเป็น2ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งล่ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ยแล้วรู้ได้ไงว่าเป็น6อ่ะบางคนบอกใช้นับต่อจากส่วนรวมไปหาส่วนบางคนใช้วิธีการนับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมนะครับหรือวันนี้ที่เราจะ

0: จะเรียนรู้กันเราจะนำส่วนรวมฟังดีๆนะลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งที่เราทราบเราก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง8แยกย่อยไปฝั่งนี้เท่าไหร่ครับ2 8ลบ2เหลือเท่ากับ8 8มีอยู่8เอาออกเท่าไหร่ล่ะมีอยู่8เอาออกแบ่งส่วนย่อยเป็นจำนวนหนึ่งแล้ว2เหลือเท่าไหร่ครับ6ดังนั้นวันนี้จะใช้เรื่องการลบเข้ามาช่วยเพื่อหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง8ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่นะ6เห็นไหมครับดังนั้นส่วนย่อย2กับ6เห็นไหมเป็นส่วนย่อยของส่วนรวมเท่าไหร่ส่วนรวม8ยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยววันนี้เราก็เรียนรู้กันอ่ะอันนี้ทบทวนไปด้วยนะอ้าวไปดูต
1: ่อ5 กับ 5
0: เอาละส่วนรวม10ส่วนรวม10อะไรนะอ้าวมาแล้ว5 กับ 5 9 กับ 1คราวนี้สุดท้ายอันนี้เหมือนเดิมส่วนรวม10คุณแม็กดูนะดูคุณแม็กกำหนดให้ส่วนย่อยจำนวน1เป็น4 ส่วนย่อยอีกจำนวนละเท่าไหร่นะ6ยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมตอนนี้ถ้าพื้นฐานในเรื่องของจำนวนเด็กๆนะครับมีความรู้พื้นฐานแน่นเด็กๆก็จะสามารถหาส่วนย่อยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนั่นเองนะครับอ้าวยังไม่หมดส่วนรวมคราวนี้เป็นเท่าไหร่เอาใจเย็นๆนะเก็บไว้ในใจก่อนว่าเอ๊ะจะมีคู่ใดบ้างนะอ้าวส่วนรวม6อะไรเอ่ยส่วนย่อย3กับ3 5กับ1ข้อนี้ครูแม็กกำหนดถ้าส่วนรวมเป็น6ส่วนย่อยจำนวน1เป็น6อีกจำนวนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับตอนนี้ทุกคนสามารถตอบคำถามได้เห็นไหมครับหาจำนวนของส่วนย่อยส่วนรวมได้ยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับดูกันต่อคราวนี้เป็นสถานการณ์บ้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะ
1: รถ
0: แตกต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: สีรถกระบะ
0: บางคนดูที่สีบางคนดูที่ลักษณะมีรถกระบะใช้บรรทุกของใช่ไหมครับกับรถอะไรครับ
1: รถ
0: เก๋งเลยหรือรถยนต์ส่วนบุคคลใช่ไหมดูบางคนบอกดูลักษณะกระจกแตกต่างกันนะครับเป็นรถทั้งหมดลองมาดูข้อความบ้างเอาละเขาบอกว่ายังไงเนี่ย
1: มีรถทั้งหมด
0: 5คันดังนั้นเขาดูที่4รถเขาบอกว่ามีรถทั้งหมดกี่คันนะ
1: 5 คัน
0: เป็นรถสีแดงกี่
1: ค
0: ั
1: น
0: 3คันรถสีเหลืองกี่คันนะถ้าจะเขียนความสัมพันธ์ของทั้ง3จำนวนนี้ตามสถานการณ์นี้แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมคิดว่าส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวมเป็นส่วนย่อยล่ะ
1: 2
0: กับ3หรือ
1: 3 กับ 2
0: เยี่ยมๆๆนะครับมาแล้วส่วนรวมเท่าไหร่นะ

0: 5ส่วนย่อยอ่ะ
1: 3 2
0: ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง
2: คราวนี้ถาม
0: 5
2: จำนวนนี้มาจากไหน
1: จำนวนรถ
2: ทั้งหมด3ตัวนี
1: ้
2: จำนวนรถสีแดง2ตัวนี้ล่ะครับ
1: จ
2: ำนวนรถสีเหลืองดังนั้นส่วนย่อยนำมารวมกันก็จะกลายเป็นจำนวนรถทั้งหมดนะครับที่เป็นส่วนรวมอ้าวตอนนี้อธิบายที่ไปที่มาแต่ละจำนวนได้แล้วนะอ้าวลองดูต่อนะครับเป็นสถานการณ์แบบเดิมเลยเขาบอกว่ายังไงมีรถทั้งหมด5คันเป็นรถสีแดง3คันเป็นรถสีเหลืองจุดจุดจุดคันนั้นรถสีเหลืองกี่คันนะถ้ามีภาพเด็กๆอาจจะนับทำไมครับนับตอบได้เลยอ๋อรถสีเหลือง1 2แล้วก็เติมตัวเลขตอบได้แต่ถ้าไม่มีล่ะ
1: 0 3
2: ไม่ถ้าไม่มีรูปภาพเด็กๆ ก็ต้องมาดูสถานการณ์ใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมก็ต้องดูที่สถานการณ์ก่อนมีรถรู้อะไรบ้างมีรถทั้งหมดกี่คันรู้หรือเปล่ารู้มีกี่คันนะเป็นส่วนอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: ส่วนรถท
2: ั้
1: งหมด
2: ส่วนอะไรอะส่วนย่อยหรือส่วนรวมแสดงว่ามีรถทั้งหมด5คันทั้งหมดนะเป็นส่วนรวมนะเป็นส่วนรวมนะตอนนี้รถสีเหลืองก็หามาได้แล้วนะครับเป็นส่วนรวมเอแล้วเป็นรถสีแดงกี่คันนะ
1: 3
2: เป็นรถสีแดง3คันตอนนี้ทราบแล้วนะส่วนย่อยจำนวน1ทราบแล้วนะเป็นรถสีแดง3คันดังนั้นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือรถสีอะไรครับ
1: เหล
2: ื
1: อง
2: รถสีอยากจะทราบว่ารถสีเหลืองมีเท่าไหร่ล่ะ
1: 2คัน
2: เท่าไหร่ล่ะ
1: 2คัน
2: วิธีการเด็กๆ ก็สามารถนำทั้งหมดที่เด็กๆทราบมีกี่คันครับ
1: 5ค
2: ั
1: น
2: 5คันทั้งหมด5คันทั้งหมดนะ5คันลบด้วยส่วนที่เด็กๆทราบคือรถสีอะไรครับรถสีอะไรสีแดงพอทราบว่าสีแดงกี่คันเนี่ย3คัน5ลบด้วย3เหลือเท่าไหร่นะ
1: 2
2: เหลือ2เด็กๆก็สามารถหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้จากความสัมพันธ์บางคนอาจจะทราบแล้วว่า3อ๋อพอรู้แล้วทำไมครับส่วนย่อยจำนวน1เป็น3อีกจำนวนก็เป็นเท่าไหร่ครับ2เพราะว่าตอนนี้เด็กๆมีพื้นฐานด้านจำนวนที่ทำไมครับแม่นยำมากยิ่งขึ้นเด็กๆก็อาจจะตอบได้เลยแต่ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะในการที่เราหาจำนวนรถสีเหลืองเอานำจำนวนทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
1: 5
2: ที่เป็น
1: ต
2: ั
1: วต
2: ั้
1: ง
2: ส่วนรวมมาเป็นตัวตั้งคือจำนวนทั้งหมดลบด้วย3คือจำนวนรถสีแดงที่เราทราบอยู่แต่ที่เราไม่ทราบที่เราอยากรู้คือรถสีอะไรครับรถสีเหลืองเห็นไหมครับส่วนรวมฟังดีๆนะส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ดังนั้นทราบและส่วนรวมอ๋อส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งที่เราทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นก่อนหน้านี้ในเรื่องของการบวกเด็กๆรู้อยู่แล้วถ้านำส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันจะกลายเป็นส่วนกลายเป็นส่วนอะไรถ้านำมารวมกันนะกลายเป็นส่วนรวมเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะเอาส่วนย่อยมาบวกกันก็จะได้เป็นส่วนรวมคราวนี้ทราบจำนวนทั้งหมดทราบจำนวนรถบางส่วนเราก็หารถอีกส่วนได้เห็นไหมครับฟังดีๆอีกครั้งหนึ่งส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งที่ทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับอ้าวลองดูประกอบอีกหนึ่งข้อนะ

0: ข้อเดิมเลยมีรถทั้งหมด5คันคราวนี้ลองทราบเป็นรถสีเหลืองบ้างมีกี่คันครับ2คันรถสีแดงกี่คันนะ
1: 3ค
0: ันรถสีแดงกี่คัน3คันดังนั้นนะครับสามารถที่จะเขียนส่วนรวมส่วนย่อยส่วนรวมที่ทราบเท่าไหร่ล่ะ5 3กับอะไรนะ3กับ2ดังนั้นรู้อยู่แล้วรู้รถสีอะไรครับสีเหลืองอ๋อส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยตัวที่ทราบคืออะไรอ่ะ2ที่เขาบอกมา5ลบด้วยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือประโยคสัญลักษณ์จึงเป็น5ลบด้วย2เท่ากับ3ส่วนรวมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอื่นๆประกอบเพิ่มเติมครับอ้าวเห็นอะไรบ้างมะม่วงกับมังคุดมะม่วงกับมังคุดนะมะม่วงกับมังคุดนะดูดีๆมะม่วงมีเท่าไหร่เนี่ยกี่ผลเนี่ยมังคุดล่ะเอาละเอาละลองมาดูสถานการณ์เขาว่าอย่างไรเอาช่วยอ่านหน่อยในจานผลไม้หกผลอ่านว่ามังคุดมออะงอมังคออุดอคุดอ่านว่ามังคุดอ้าวเป็นมังคุดเป็นสองผลดังนั้นเขาทำไมครับอธิบายสถานการณ์ว่าในจานมีผลไม้เท่าไหร่นะกี่ผลนะหกผลเป็นมังคุด4ผลเป็นมะม่วง2ผลเอส่วนรวมส่วนรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยส่วนรวมเป็นส่วนรวมส่วนรวมเป็น6เพราะว่าทำไมเนี่ยจำนวนผลไม้เป็นไงครับทั้งหมดเลยอ้าวส่วนย่อยล่ะ
1: 4ก
0: ับ 2 4กับ2เอานะส่วนย่อยก็จะเป็นอะไรครับ4กับเอ4เป็นจำนวนของอะไรเนี่ยจำนวนของมังคุด2ล่ะ
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: จำนวนของมะม่วง6ล่ะครับ
1: จำนวนผลไม้
0: เป็นไง
1: ทั้งหมด
0: เลยเอาแล้วนะตอนนี้เด็กๆทำไมครับหาส่วนย่อยส่วนรวมได้แล้วดูจากสถานการณ์เขียนความสัมพันธ์ได้เรียบร้อยคราวนี้ลองใช้ภาพเดิมเลยแต่ลองมาดูนะรู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างอ้าวลองมาดูครับในจานมีผลไม้กี่ผลนะ
1: 6
0: ผลเป็น
1: ม
0: ังคุด4ผลเป็นมะม่วงจุดๆๆผลคราวนี้เด็กบางคนอาจจะตอบได้เลยดูจากภาพนะครับเป็นมะม่วงเท่าไหร่ครับ2ผลแต่ถ้าเด็กๆทำไมครับไม่มีรูปภาพให้ดูดูสถานการณ์เด็กๆต้องหาส่วนรวมหาส่วนย่อยแล้วมาเขียนความสัมพันธ์ก่อนจากข้อนี้ส่วนรวมส่วนรวมเท่าไหร่ล่ะเขียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 6ส่วนย่อยที่ทราบเป็นจำนวนของอะไรครับมังคุดเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: ผลเอาแล้วนะอยากจะทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือจำนวนของอะไรครับ
1: ม
0: ะม่วงก็ใช้วิธีการลบที่คุณแม็กสอนไปเลยคือส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง6ลบด้วย4เหลือเท่ากับ
1: 2
0: เท่ากับ2ตอนนี้จำนวนง่ายๆนะครับเด็กก็ดูขั้นตอนนะครับสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ6ลบด้วย4เท่ากับ2เป็นจำนวนของมะม่วงนั่นเองยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากไหนขอดูมือหน่อยดูมืออ่าไหนใครว่าไม่ยาก2มือเลยเอาละครับเอามือลงนะครับเยี่ยมมาก

0: ดูต่อนะคราวนี้ลองดูครับในจานเหมือนเดิมคราวนี้ลองทราบจำนวนมะม่วงบ้างเอ๊แล้วจำนวนมังคุดล่ะเท่าไหร่บางคนอาจจะตอบได้เลยใช่ไหมว่าในจานมีผลไม้6ผลเป็นมะม่วง2ผลแล้วเป็นมังคุดกี่ผลล่ะ
1: 4ผล
0: บางคนตอบได้เลยเป็นมังคุด4ผลงั้นถ้าใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเหมือนเดิมครับจำนวนทั้งหมดเป็นส่วนรวมเท่าไหร่ล่ะ
1: 6
0: 2สิ่งที่เราทราบคือ
1: มะม
0: ่วงเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: ก็เอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยที่เราทราบ6ลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 2
0: เหลือเท่ากับ
1: 4
0: ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1อย่างข้อนี้6ลบด้วย2ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ4ดังนั้นนะครับประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ6ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะ2เท่ากับก็จำนวนทั้งหมดลบด้วยจำนวนมะม่วงที่เราทราบส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1นะครับอันนี้ดูจากความสัมพันธ์นะแล้วก็นำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคราวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกกุหลาบมีสีอะไรกับสีอะไรเนี่ย
1: สี
0: แดงกับ
1: ส
0: ีเหลืองอ้าวช่วยอ่านหน่อยเขาว่ายังไงเอ่ยในกอลออะกระถออางอถางอ่านว่ากระถางดอกกุกุกออุกุหอรออาบอหลาบอ่านว่ากุหลาบอ้าวอีกครั้งหนึ่งในกระถางมีดอกกุหลาบ10ดอกเป็นกุหลาบสีแดง7ดอกสีเหลือง3ดอกดังนั้นนะครับสถานการณ์เขาคือในกระถางมีดอกกุหลาบทั้งหมด10ดอกเป็นกุหลาบสีแดงเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 7ดอก
0: เป็นกุหลาบสีแดง7ดอกสีเหลือง
1: 3
0: ดอกถ้าจะเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมจะได้ว่าไงเนี่ยส่วนย่อยส่วนรวมอะไรเป็นส่วนรวมก่อน10เป็นส่วนรวมส่วนย่อยล่ะ
1: 7
0: กับ7กับ3 7มาจากไหนเนี่ย
1: จ
0: ำนวนดอกกุหลาบสีแดงแล้ว3ล่ะมาจากดอกกุหลาบสีเหลืองแล้ว10ล่ะครับ
1: จ
0: ำนวนดอกกุหลาบทั้งหมดเลยตอนนี้รู้ที่มาที่ไปแต่ละจำนวนใช่ไหมครับอ้าวลองทำไมครับลองทำให้จำนวนส่วนย่อยเนี่ยหายไปสักจำนวนหนึ่งลองมาดูนะในกระถางมีดอกกุหลาบ10ดอกเป็นกุหลาบสีแดงเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ดอกเอ๊ะแล้วเป็นกุหลาบเสียงจุดๆๆดอกกี่ดอก
1: 3ดอก
0: กี่ดอกนะ
1: 3ดอก
0: 3ดอกเยี่ยมมากเยี่ยมมากงั้นถ้าใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะตอนนี้ทราบแล้วดอกกุหลาบทั้งหมดเป็นส่วนรวมคือเท่าไหร่ครับ10ส่วนย่อยที่เราทราบคือกุหลาบสีอะไรนะสีแดงกี่ดอกนะ7ดอกแล้วอยากจะทราบส่วนย่อยอีกจำนวน1ล่ะก็เอา10ลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 7
0: ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีก
1: 3
0: จำนวน1คือเท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: คือ3ยากไหมครับไม่ยากประโยคสัญลักษณ์คือ10เยี่ยมมาก10ลบด้วย7เท่ากับ3นะครับก็จะเป็นจำนวนดอกกุหลาบสีอะไรออกมาเนี่ยหอรอเอืองอเหลืองนะครับจำนวน3ดอกเห็นไหมเราใช้ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรครับการลบนั้นพอเด็กๆ เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมก็จะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคือส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1นะครับนั้น เด็กๆก็สามารถใช้ความสัมพันธ์นี้มาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นะครับนำความสัมพันธ์นี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับแล้วก็หาคำตอบต่อไปเอาละครับไม่ยากเลยเนาะอ้าวไปดูต่อคราวนี้ถ้าทราบจำนวนดอกกุหลาบสีเหลืองบ้างในกระถางมีดอกกุหลาบ10ดอกเป็นกุหลาบสีเหลือง3ดอกแล้วสีแดงล่ะ
1: 7ดอก
0: สีแดงเท่าไหร่
1: 7ดอก
0: ตอนนี้ง่ายๆสลับไปสลับมาให้เด็กๆเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราทำไมครับรู้แล้วสถานการณ์นี้เป็นไรใช่ไหมแต่ให้เด็กๆ เห็นภาพว่าอ๋อส่วนที่ทำไมครับหายไปเนี่ยคือส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเราสามารถใช้ความสัมพันธ์นะครับมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบเนาะก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับอ้าวส่วนรวมเท่าไหร่ล่ะส่วนรวม10นั้น10ลบด้วยอะไรเนี่ย3เท่ากับ7นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับ10ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะ7ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1นะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือ10ลบด้วย3เท่ากับ7นะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไหนใครคิดว่าวันนี้ทำได้แล้วเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงได้นะครับอ้าวดูต่อนะคราวนี้จะให้ทำไมครับหาผลลบนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก
1: ็
0: ส่วนรวมเป็นอย่างไรลองมาดูกันครับมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่1 8ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่เอาบางคนตอบได้เลยบางคนเท่าไหร่ครับบางคนตอบได้เลยว่าตอบเท่ากับ3แต่ถ้าใช้ความรู้วันนี้ดูจากประโยคสัญลักษณ์การลบปกติแล้วถ้าเป็นการลบส่วนรวมจะต้องอยู่ตรงไหนนะหน้าสุดใช่ไหมถ้าเป็นการบวกส่วนรวมจะอยู่ด้านหลังถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ด้านหน้าส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ดังนั้นบางคนก็ทำไมครับเขียนก่อนเลยโอ้ส่วนรวมเท่าไหร่นะ
1: 8
0: ส่วนย่อยจำนวน1เป็นเท่าไหร่ที่เราทราบแล้วเพราะว่าลบด้วย5อยากจะทราบส่วนย่อยอีกจำนวน1อ่ะบางคนไม่ถนัดในเรื่องของการลบก็อาจจะใช้การนับต่อใช่ไหมครับนั้นบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยเข้ามาช่วยได้บางคนถนัดนับต่อก็นับต่อเหมือนที่ครูแม็กสอนนับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมนะบางคนถนัดนับต่อก็ได้5นับต่อเป็น6 7 8นับต่อไปกี่ครั้งครับ3ครั้งนะครับก็ได้คำตอบหรือบางคนอาจจะถนัดในเรื่องของการเอาออกก็อาจจะใช้ทำไมครับใช้นิ้วเข้ามาช่วยก็ได้นะบางคนบอกอ๋อ8 8 8เอาออกถนัดใช้วิธีการเอาออก8ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: 8ลบด้วย5ครูแม็กก็เอา5นี้ออกเลยปุ๊บเหลือเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 3
0: อันนี้ในเรื่องของการเอาออกก็ใช้หาคำตอบได้เด็กๆก็จะเห็นได้ว่าคำตอบเป็นไงได้คำตอบเป็นไงครับ3เท่ากันหมดเลยใช่มั้ยนั้น8ลบด้วย5เหลือเท่ากับ
1: 3
0: เหลือเท่ากับ3นะครับไม่ยากเลยนะประโยคสัญลักษณ์นะ8ลบด้วย5เท่ากับ
1: 3
0: ก็บางคนอาจจะใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้เข้ามาช่วยดังนั้นถ้าประโยคสัญลักษณ์การลบเน้นย้ำอีกครั้งนึงส่วนรวมจะอยู่บริเวณที่ตรงไหนครับด้านหน้าสุดนะส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็คือ3นะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากนะไปต่อตัวอย่างที่2 7ลบด้วย3เท่ากับบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่นะโอ้ยไวมากเลยบางคนตอบแล้วคราวนี้ใช้ความรู้วันนี้หน่อยมองปุ๊บเอ๊ะส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวมคือ7เยี่ยมมากส่วนย่อยจำนวน1ล่ะ
1: 3
0: 4 3อ๋ออยากทราบส่วนย่อยอีกจำนวน1
1: 4
0: คือเท่าไหร่นะ4บางคนก็อาจจะเอาออกหรือนับต่อนะครับขึ้นอยู่กับวิธีที่เด็กๆถนัดเลยสอนไปหลากหลายวิธีนะครับนั้นส่วนย่อยจำนวน1คือ
1: 4
0: ไม่ยากนะ

0: ประโยคสัญลักษณ์คืออะไรครับ
1: 3
0: 7
1: 7
0: ลบด้วย
1: 3เท่าก
0: ับ4 7ลบด้วย3เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับ4ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอ้าวลองมาดูต่อข้อนี
1: ้
0: 9
1: ลบ
0: 4 9ลบด้วยอะไรอ่ะ
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 9
0: 5 5เท่าไหร่นะเอาละเอาละคราวนี้ได้เท่าไหร่ใจเย็นๆใจเย็นก่อนอื่นดูก่อนส่วนรวมเท่าไหร่ส่วนรวมเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนรวมเท่ากับเท่ากับ9ส่วนย่อยล่ะ
1: 4
0: ส่วนย่อยคือ 4เอ๊ะกับอะไรนะบางคนอาจจะนับต่อนะใช้หาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง4แล้ว5 6 7 8 9นับต่อไปกี่ครั้ง5ครั้งก็เป็นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหรือบางคนอาจจะเอาออกได้ไหมเอา9ลบด้วย4เลย9เอาออกเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4เอาออก4เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้ความสัมพันธ์เข้ามาช่วยนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาดังนั้นประโยคสัญลักษณ์9ลบ4เท่ากับเท่าไหร่นะ9ลบ4เท่ากับได้แล้วได้คำตอบมาแล้วดังนั้น9ลบ4เท่ากับเท่ากับ5ยากไหมครับไม่ยากเลยนะก็ให้เด็กๆทำไมครับได้เรียนรู้กันนะครับอ้าวดังนั้นนะครับก็จะทำไมครับเขียนส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมได้ออกมานั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับจะให้เด็กๆฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.16 นะครับให้เด็กๆนำขึ้นมาได้เลยนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.16 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปหน้าไหนเอ175หน้าที่มีกล่องนมมีกล่องนมช็อกโกแลตกล่องนมสตรอเบอรี่นะครับเจอไหมเอ่ยเจอไหมครับอ้าววันนี้มี2หน้าง่ายๆเลยเอานะอ้าวชี้ไปที่คำชี้แจงอ้าวชี้หรือยังชี้หรือยังอ้าวอ่านตามครูแม็กเขียนตัวเลข
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: เขียนตัวเลขแสดงจำนวน
1: แสดงจำนวน
0: ในช่องว่าง
1: อ้
0: าวกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ไม่ช่วยอ่านเลยนะครับอ้าวอีกครั้งนึงเขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: แสดงจำนวน
1: แสดงจำนวน
0: ในช่องว่างและประโยคสัญลักษณ์การลบ
1: และประโยคส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษ
0: ณ์
1: การลบ
0: ดังนั้นเขามีภาพมาให้มีส่วนรวมส่วนย่อยที่ยังไม่สมบูรณ์มีสถานการณ์ให้เด็กๆทำไมครับเติมลงไปให้ทั้งทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมสมบูรณ์สถานการณ์สมบูรณ์และเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อแรกก็ทำไมครับมีนม10กล่องเป็นนมช็อกโกแลต6กล่องเป็นนมสตรอเบอรี่จุดๆๆกล่องแล้วก็ให้เด็กๆเติมประโยคสัญลักษณ์ไหนใครคิดว่าทำได้ยกมืออ้าวลงมือได้เลยครับเดี๋ยวให้เวลา

อ้าวข้อที่หนึ่งอ้าวเรียบร้อยหรือยังอ้าวบางคนเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวใครที่เรียบร้อยไปดูที่ข้อที่เท่าไหร่เลย

อย่าลืมนะในสถานการณ์เติมให้ครบนะครับใช่ๆทำได้ทำก่อนเลยถูกต้องลบด้วยอะไรนะเพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมที่เรารู้ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยนะครับเยี่ยมมากนี่มีช่องว่างอยู่ตรงนี้เติมเท่าไหร่ครับสตรอเบอรี่ถูกต้องประโยคปรอับประโยคประโยคประโยคสัญลักษณ์การลบน้องเติ้ลก็เขียนเลยประโยคสัญลักษณ์การลบเอ๊ใช่เลยส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งสิบลบอะไรอะเท่ากับเยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อที่หนึ่งช่วยหน่อยใครเสร็จแล้วส่วนย่อยอีกจำนวนเท่าไหร่นะ6กับอะไรนะครูแม็กเติมเขียนให้ถูกต้องนะมีนม10กล่องเป็นนมช็อกโกแลต6กล่องเป็นนมช็อกโกแลต6กล่องเป็นนมสตรอเบอรี่กี่กล่องนะเติมให้หน่อยเติมหรือยังประโยคสัญลักษณ์การลบว่าไงเอ่ย10ลบด้วยอะไร10ลบด้วย6เท่ากับ4เพราะว่าจำนวนที่เราทราบคือจำนวนนมช็อกโกแลต6กล่องนะ10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4ยากไหมครับไม่ยากไหนใครเรียบร้อยแล้วตรวจสอบนะใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะครับเอาไปต่อข้อที่2แก้วที่มีหูกับไม่มีหูนะเอส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เอ่ยมีแก้วน้ำ7ใบเป็นแก้วน้ำไม่มีหู2ใบเป็นแก้วน้ำมีหูกี่ใบครับเป็นแก้วน้ำมีหู5ใบประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้7ลบด้วย2เยี่ยมมาก7ลบด้วย2เท่ากับ5ไหนใครได้แบบนี้โอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับหลายคนทำนำครูแม็กไปแล้วนะอ้าวไปต่อที่หน้าต่อไปเขาให้ทำไมครับหน้านี้เขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรเนี่ยการลบตั้งใจดูนะข้อที่1มี8เป็นส่วนรวมส่วนย่อยเป็นเท่าไหร่เนี่ย5อยากจะทราบส่วนย่อยอีกจำนวน1เอาอะไรเอ่ยส่วนรวมลบด้วย

0: ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็เอา8ลบด้วยอะไรครับ8ลบด้วยอะไร8ลบเท่ากับเท่าไหร่นะ3เติมได้ยังส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเท่าไหร่ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือ3บางคนอาจจะเติมได้ก่อนนะครับไม่เป็นไรอ้าวข้อที่2ช่วยหน่อยเอ๊ะอะไรลบอะไรนะ9ลบอะไร9ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ9ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่1ส่วนย่อยอีกจำนวน1คือเท่าไหร่นะคือ1ทันไหมครับทันนะคราวนี้ข้อที่3กับข้อที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านแต่ใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆส่งคุณครูนะครับแล้วก็คุณครูจะตรวจนะเพื่อดูว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่นะครับว่าความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมนะครับสามารถช่วยหาผลลบได้ใครเรียบร้อยแล้วนะข้อ1ข้อ2เก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนะขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0คราวนี้สรุปบทเรียนที่เราทำไมครับเรียนรู้กันหน่อยวันนี้ดังนั้นเด็กๆครับเรื่องที่เราเรียนรู้วันนี้คือส่วนรวมส่วนย่อยดังนั้นจํานวนทั้งหมดเนี่ยเป็นการรวมกันของจํานวน2จํานวนคือส่วนอะไรนะส่วนอะไรนะเอามารวมกันนะคือส่วนรวมดังนั้นถ้าเด็กๆทําไมครับรู้จํานวนใดจํานวน1ใน2จํานวนนั้นคือรู้ว่าส่วนย่อยจํานวน1คือจํานวนใดเด็กๆก็สามารถหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้ด้วยการลบดังนั้นเด็กๆก็ใช้วิธีการนำส่วนรวมเอาพูดตามส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นเราจะนำส่วนย่อยที่เรารู้เนี่ยไปลบออกเห็นไหมครับเราก็จะได้ส่วนย่อยตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับโดยจำนวนทั้งหมดก็คือส่วนรวมเนี่ยเป็นตัวอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งเห็นไหมคุณครูแม็กถึงบอกว่าส่วนรวมจะอยู่บริเวณทำไมครับหน้าสุดเลยของประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นเองนะครับเอาละครับเน้นย้ำซ้ำทวนก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไม
1: ทบทวน
0: แล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันด้วยนะครับในเรื่องของการลบด้วยอะไรเนี่ยการลบด้วย0คิดว่าจะยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากแน่นอนเชื่อว่าทุกคนต้องทำไมครับทำได้นะครับเอาละครับเน้นย้ำซ้ำทวนต้องฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอีกครั้งหนึ่งกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8

0: 14:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ะไปเสร็จครับถนนหนทางกับทางลูกลังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์ผู้พันมาฝึกมาสอนที่แรกก็บอกมันสีเห็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกกันปั้นรูปหัวงอหูควายครับเขาถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้หมื่นหนึ่งครับวัดหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีหนี้มีสินก็ไปใช้หนี้ใช้สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีหนี้ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: พอเห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนนิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนนี่อร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น

0: ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบคานส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลียร
0: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทย์จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
6: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จัก หนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NB นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโลเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของฮลุนโซโลที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 4:58 น.โดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา 8:00 น.ครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮลุนอยู่ภายในรถ Toyota Alphard สีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพุเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้ครับพาสปอร์ตของฮลุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮลุนโซโลจะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของฮลุนเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็ไม่ทราบได้ว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอจะไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นและอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT scan ก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับ
3: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่า

0: ยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตรใช่ไหม
1: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
2: คุณหมอครับตอนนี้มีการชันสูตรบ้าง
1: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
3: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮารุนจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮารุนนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮารุนค่ะ
4: มันมีการกระทำขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
5: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรประมาณนี
4: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
5: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
6: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
5: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูดี
7: วันนี้มอสเซอร์ล่าน้องกลับเลยนะหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
5: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
2: ได้กับเล็ก
7: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ล่าน้องมาถึงที่ประเทศไทยเรา
5: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
3: ทั้งนี้นะคะผลการชันสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮารุนเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
8: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีอะไรให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอาน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะว่าความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
3: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน

0: บัวใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกุมนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหานายป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้ในป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
0: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายสักกรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายสักกรินทร์เป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
2: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
0: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่ ใต้รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้

0: ดาเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
1: ดูเรื่องของปรับการปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.โดยงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
0: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกุมแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ย นั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ500,000บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาทจากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: วัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
1: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
1: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
0: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเด็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็น

ถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติ

0: ัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในแชมป์หลุมสาปีที่1ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองนะคะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เลยรู้เรื่องของอะไรไปคะการกำเนิดเสียงแล้วก็คุณลักษณะของเสียงใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะคุณลักษณะของเสียงมีอะไรบ้างมีเสียงอะไรคะเสียงเอ๊คุณลักษณะมีเสียงดังคู่กับเสียง
1: เบา
0: เสียงสูงกับเสียงอะไรคะเสียงต่ำและเสียงยาวกับเสียง
1: ส
0: ั้นเสียงสั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคุณลักษณะของเสียงนะคะในลองยกตัวอย่างหนึ่งเสียงเสียงรถไฟเสียงรถไฟเป็นยังไงคะ
1: ยาว
0: เสียงยาวแล้วเสียงเป็นยังไงคะเสียงดังนะคะแล้วถ้าเป็นเสียงฝนตก
1: ด
0: ัง เสียงดังแล้วก็มีเสียงอีกเสียงยาวนะคะถ้าเกิดเป็นเสียงร้องเพลงล่ะคะ
1: ด
0: ัง เป็นยังไงคะ
1: ด
0: ัง มีเสียงดังเสียงเบามีเสียงอะไรอีกเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของโน้ตนั่นเองนะคะมีเสียงสูงต่ำนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของร้องเล่นบทกลอนตามจังหวะนะคะวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือร้องเล่นบทกลอนตามจังหวะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะข้อ1เลยนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการอ่านบทกลอนและร้องเพลงประกอบจังหวะนะคะ2ค่ะอ่านบทกลอนและร้องเพลงประกอบจังหวะนะคะและ3ค่ะเห็นความสำคัญของการร้องเพลงประกอบจังหวะเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้เรื่องของการร้องบทกลอนแต่เราจะร้องเป็นจังหวะนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะครูแตงมีคำถามนะคะการปรบมือนะกับการปรบมือตามจังหวะแตกต่างกันอย่างไรทราบไหมคะทราบไหมคะอ้าวเด็กๆลองปรบมืออ่ะหยุดปรบมือตามจังหวะปรบยังไงเอ่ยอ่ะถ้าครูแตกนับ1 2

0: ขอให้เด็กๆปรบมือตรงเลข2อย่างเดียวพร้อมนะคะ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2อ่ะแบบนี้คือปรบมือเป็นจังหวะเห็นความแตกต่างยังคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งเด็กๆปรบมืออ่ะหยุดแบบนี้ต่างคนต่างปรบมือใช่ไหมคะเป็นจังหวะไหมคะไม่เป็นอ่ะปรบมือตามจังหวะ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2อ่ะอันนี้คือเป็นจังหวะนะคะเป็นไงคะเด็กๆปรบมือพร้อมกันไหมคะพร้อมกันนะคะแต่ละช่วงก็เว้นเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าร้องเล่นบทกลอนตามจังหวะนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของจังหวะกันก่อนใช่ไหมคะจังหวะคืออะไรนะคะจังหวะนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะดนตรีสากลกับจังหวะดนตรีไทยนะเด็กๆอ่านตามครูแต๊กนะคะจังหวะ
1: แบ่งออกเป
0: ็
1: น
0: 2ประเภท1
1: จ
0: ัง
1: หวะดนตร
0: ี
1: สากล
0: 2
1: จ
0: ังหวะดนตรีไทย
1: จังหวะดนตรีไทย
0: วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของ2ประเภทนะคะของจังหวะนั่นเองนะคะก็จะมีจังหวะดนตรีสากลและจังหวะดนตรีไทยนะคะทีนี้เรามาดูจังหวะของสากลกันก่อนนะคะจังหวะสากลนะคะที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือจังหวะเพลงมาร์ชนั่นเองนะคะเป็นจังหวะของการเดินนะคะเดินแถวนะคะและเดินสวนสนามนะคะเช่นการเดินแถวของทหารนะคะโดยจะมีจังหวะการเดินตามจังหวะเพลงนั่นเองโดยเราจะใช้จังหวะอะไรคะเรียกว่าจังหวะอะไรคะจังหวะมาร์ชตอบพร้อมกันจังหวะมาร์ช
1: จังหวะมาร์ช
0: จังหวะมาร์ช
1: จังหวะมาร์ช
0: จังหวะมาร์ชนะคะเป็นจังหวะของการอะไรคะเดินแถวใช่ไหมคะเด็กๆคะเวลาเรามีงานกีฬาสีที่โรงเรียนเห็นไหมคะเรามีการเดินขบวนใช่ไหมคะเราก็จะใช้จังหวะมาร์ชในการเดินนั่นเองนะคะแล้วเวลาเดินเด็กเดินยังไงคะทราบไหมคะซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกเดินกันด้วยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นการเดินแถวของอะไรคะ
1: ทหาร
0: เป็นการเดินแถวเดินสวนสนามของ
1: ทหาร
0: ทหารนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเป็นไงคะเขาเดินเหมือนกันไหมคะเดินเหมือนกันเห็นไหมคะท่าทางเป็นยังไงคะเหมือนการเท่ากันเลยแล้วก็เป็นการเดินนะคะ เดินตามจังหวะนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นการเดินสวนสนามนะคะของอะไรคะ
1: ทหาร
0: ทหารนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อค่ะอันนี้เป็นการเดินสวนสนามอะไรคะ
1: ลูกเสือ
0: การเดินสวนสนามของ
1: ล
0: ูกเสือนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีวิธีการเดินที่แตกต่างกันนะคะแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีวิธีการเดินที่แตกต่างกันนะคะแต่จังหวะก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการเดินสวนสนามนะคะของลูกเสือนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะต่อไปคือการเดินนะคะเป็นเราจะใช้วงโยทวาทิศนะคะในการกำกับจังหวะใช่ไหมคะในการเดินนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างคะ
1: กลอง
0: มีกลองมีอะไรอีกคะทราบไหมคะมีกลองใหญ่ใช่ไหมคะมีแซกโซโฟนมีทรัมเป็ตเห็นไหมคะมีเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือวงอะไรคะ วงอะไรเอ่ยวงโยธวาทิตอ่ะออกเสียงพร้อมกัน

0: วงโยธวาทิต
1: วงโยธวาท
0: ิ
1: ต
0: อันนี้คือวงโยธวาทิตนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการใช้จังหวะมาร์ชเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆทราบไหมคะจังหวะมาร์ชเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วเขามีการเดินอย่างไรคะมีง่ายๆเลยเป็นจังหวะยังไงคะทราบไหมคะซ้ายขวาซ้ายเพื่อนๆตอบเก่งมากเลยนะคะนั่นคือการเดินซ้ายขวาซ้ายนะคะอยากลองฝึกปฏิบัติไหมคะ
1: อยาก
0: ทุกคนยืนขึ้นค่ะปลายทางด้วยนะคะอยู่กับที่ของตนเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันก่อนนะคะว่าการย่ำจังหวะมาร์ชเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเด็กๆไปทางด้วยนะคะยกมือซ้ายมือซ้ายอยู่ไหนยกมือขวามือซ้ายมือขวาเอามือลงตอนนี้เด็กๆทราบแล้วว่าข้างไหนซ้ายข้างไหนขวาใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราย่ำเท้าจังหวะมาร์ชใช่ไหมคะเราจะย่ำเท้าไหนก่อนคะเราจะท่องยังไงก่อนคะตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆท่องก่อนดีไหมคะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายทีนี้มันจะมีจังหวะที่หยุดใช่ไหมคะซ้ายขวาซ้ายหยุดซ้ายขวาซ้ายหยุดแต่เท้าเราจะต้องย่ำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคำว่าหยุดก็คือเป็นการย่ำขวานั่นเองเด็กๆยืนตัวตรงย่ำซ้ายช้าๆนะคะไป3 4ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายคุณครูจะย่ำเป็นกระจกให้เด็กๆนะคะเราจะได้ไปได้เดียวกันนะคะโอเคพร้อมนะคะ3 4ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายทั้งหมดตรงอีกหนึ่งครั้งนะคะมีบางคนยังย่ำไม่ถูกเลยนะคะยกมือซ้ายยกมือขวายกมือซ้ายยกมือขวาทั้งหมดตรงย่ำขาไหนก่อนคะ
1: ซ
0: ้ายซ้ายอยู่ไหนคะเอามือลงเก่งมากพร้อมนะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สามสี่ไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเก่งมากซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายถูกต้องซ้ายขวาซ้ายไปทางด้วยนะคะนับด้วยขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายทั้งหมดตรงทีนี้มือของเราแขนของเราเนี่ยเราจะตรงทื่อแบบนี้ไหมคะไม่เราจะแกว่งแขนไปด้วยเห็นไหมคะเอาไม้ทั้งหมดตรงพร้อมนะคะนับไปพร้อมๆกันนะคะสามสี่ไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย
1: ซ้าย
0: ท่องด้วยดังๆ
1: ซ้ายขวาซ้าย
0: เก่งมาก
1: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย
0: แกว่งแขนด้วย
1: ซ้ายขวาซ้าย
0: นิ้วเรียงชิดค่ะ
1: ซ้ายขวาซ้าย
0: เก่งมาก
1: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย
0: แกว่งแขนด้วยเก่งมากได้ไหมคะอันนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะอะไรคะ
1: จังหวะมาร์ช
0: จังหวะอะไรคะตอบพร้อมกันจังหวะมาร์ชอีกครั้งหนึ่งจังหวะอะไรคะจังหวะมาร์ชนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีเสียงของจังหวะมาร์ชมาให้เด็กๆได้ลองฝึกย่ำไปกับเพลงได้ไหมคะได้ไหมลองดูนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนะคะยืนตรงก่อน

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยยังไม่ให้นั่งค่ะปลายทางด้วยเดี๋ยวเราจะมาย้ำเท้ากันอีกหนึ่งรอบแต่เราจะนับในใจเราจะท่องในใจเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องรู้ว่าตรงไหนที่เป็นซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมคะซ้ายขวาซ้ายไม่มีเสียงท่องในใจทีนี้เราจะมาเข้ากับเพลงเหมือนเดิมนะคะแต่มีเสียงไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: ไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นเราจะท่องในใจนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจแล้วทั้งหมดแถวตรง

แขนไปด้วย

ไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายตามจังหวะซ้ายขวาซ้ายเก่งมากขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายท่องในใจตามจังหวะ

0: เก่งมากอ้าวนั่งทีได้ค่ะนั่งที่เลยค่ะไปทางด้วยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้คือจังหวะของสากลนะคะนั่นก็คือจังหวะอะไรคะชื่อว่าจังหวะมาร์ชนั่นเองนะคะเป็นการย่ำเท้าแบบไหนย่ำเท้าซ้ายขวาซ้ายแบบนี้นะคะให้เด็กๆฝึกทำนะคะแล้วทีนี้เวลาเรามีงานกีฬาสีเวลาเราไปเดินนะคะเดินขบวนนะคะเราก็จะย่ำเท้าแบบนี้นะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเป็นในเรื่องของจังหวะของดนตรีไทยกันบ้างเมื่อสักครู่นี้จังหวะของสากลใช่ไหมคะทีนี้เป็นเรื่องของจังหวะของดนตรีไทยนั่นเองนะคะจังหวะของดนตรีไทยนะคะจะแบ่งช่วงนะคะความสั้นยาวให้มีสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะโดยจังหวะนะคะจะเป็นการควบคุมนะคะเพลงและใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะนั่นเองนะคะก็จะมีชิงเด็กๆรู้จักชิงไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วครูแจ็คนำมาใช่ไหมคะมีชิงมีกลับแล้วก็กลองต่างๆนะคะที่ใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะอัตราจังหวะของเพลงไทยนะคะก็จะมี3ประเภทนะคะมีอะไรบ้างมีจังหวะช้าคือ3ชั้นนะคะจังหวะช้ากี่ชั้นคะ
1: 3
0: กี่ชั้นคะ
1: 3ช
0: ั้
1: น
0: 3ชั้นต่อไปจังหวะปานกลางคือ
1: 2ชั้น
0: กี่ชั้นคะ
1: 2ช
0: ั้
1: น
0: 2ชั้นต่อไปจังหวะเร็วคือชั้นเดียวเราจะไม่เรียกว่า1ชั้นเราจะเรียกว่าชั้นเดียวนะคะช้าคือกี่ชั้นคะ3ชั้นแล้วปานกลางล่ะคะ
1: 2
0: ชั้นแล้วจังหวะเร็วเรียกว่าอะไรคะ
1: ช
0: ั้
1: นเด
0: ีย
1: ว
0: ชั้นเดียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอัตราจังหวะเด็กๆลองดูนะคะว่าวันนี้ครูเต็กมีอัตราจังหวะปานกลางนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือจะมีชิงแล้วก็ฉับชิงฉับแบบนี้นะคะชิงฉับนี่เขาพูดถึงเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ชิง
0: เครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ช
0: ิงใช่ไหมคะมีชิงนั่นเองนะคะก็จะมีอัตราจังหวะที่ครูนำมานะคะนั่นก็คือปานกลางเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะปานกลางนะคะที่มีจังหวะที่ไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็มีเครื่องดนตรีนั่นก็คือเครื่องประกอบจังหวะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆลองดูนะคะว่าการฝึกปฏิบัตินะคะจังหวะปานกลางเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะเขาเรียกว่า
1: ช
0: ิงนะคะเด็กๆฟังเสียง

0: อ่ะเด็กๆคะถ้าครูแตกตีชิงให้เด็กๆปรบตักทุกคนนั่งตัวตรงถ้าครูแตกตีชิงให้เด็กๆปรบ
1: ต
0: ัก ปรบตักถ้าฉับให้ปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือแบบนี้นะคะแล้วก็กลับเนี่ยเขาจะตีตรงคำว่าฉับนะคะพร้อมนะคะเราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะจังหวะปานกลางนั่นก็คือกี่ชั้นคะจังหวะปานกลาง2ชั้นนั่นเองพร้อมนะคะนั่งตัวตรงเราจะนับตามจังหวะตามห้องเลยนะคะชิงปรบ

0: ปบเลยคะ
1: ตัก
0: ชิงปรบตักฉับปรบชิงปรบตักฉับปรบพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8เอาใหม่นะคะชิงปรบ
1: ม
0: ือ ปรบเลยคะปรบตักฉับปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมืออ่ะพร้อมนะคะสังเกตที่เครื่องดนตรีของครูแตกด้วยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8ได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้เราฝึกได้แล้วเรื่องของจังหวะอัตราจังหวะเป็นยังไงคะปานกลางเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นต่อพร้อมกัน2ชั้นนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถฝึกปฏิบัติได้นะคะทีนี้วันนี้เราจะมาฝึกการอ่านบทกลอนแต่เป็นบทกลอนที่ประกอบจังหวะเป็นอย่างไรนะคะอ่านบทกลอนนะคะประกอบจังหวะนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าบทกลอนวันนี้ชื่อว่านี่ของของเธอออกเสียงพร้อมกันค่ะนี่ของของเธอชื่อบทกลอนว่าอะไรคะ
1: นี่ของของเธอ
0: นี่ของของเธอทีนี้เรามาดูบทกลอนก่อนนะคะบรรทัดแรกเลยดูสิคะเด็กๆอ่านตามครูแตกนะได้ไหมคะทั้งหมดนั่งตัวตรงดูไปพร้อมๆกันนะคะปลายทางด้วยนะคะนี่ของของเธอ
1: นี่ของของเธอ
0: นั่นของของฉัน
1: นั่นของของฉัน
0: มันสับเปลี่ยนกัน
1: มันสับเปลี่ยนกัน
0: ฉันคืนให้เธอ
1: ฉันคืนให
0: ้
1: เธอ
0: เอาใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนั่งตัวตรงนี่ของของเธอ
1: นี่ของของเธอ
0: นั่นของของฉัน
1: นั่นของของฉัน
0: มันสับเปลี่ยนกัน
1: มันสับเปลี่ยนกัน
0: ฉันคืนให้เธอ
1: ฉันคืนให้เธอ
0: ทีนี้อ่านไปพร้อมๆครูแตกเลยได้ไหมคะพร้อมกันนะคะ3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธออีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกันพร้อมกันนะคะ3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอเก่งมากขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไหมคะเด็กๆจะได้จำได้นะคะพร้อมนะคะ3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอจำได้ยังคะจำได้แล้วต่อไปอ่านตามครูแตกนะคะนี่ของของเธอ

0: ทำตกไว
1: ้ที่ทำตกไว
0: ้ฉันนี้เก็บได
1: ้ฉันนี้เก็บได้
0: นำมาให้เธอ
1: นำมาให
0: ้
1: เธอ
0: ดูบรรทัดที่3นะคะอ่านตามครูแต๊กอีกหนึ่งรอบนี่ของของเธอ
1: นี่ของของเธอ
0: ที่ทำตกไว
1: ้ที่ทำตกไว
0: ้ฉันนี้เก็บได
1: ้ฉันนี้เก็บได
0: ้นำมาให้เธอ
1: นำมาให้เธออ
0: ่ะนี้เรามาดูตั้งแต่แรกพร้อมกันเลยนะคะทั้งหมดทั้งตัวตรงไปทางด้วยนะคะตามองที่จอนะคะอ่านไปพร้อมๆกับครูแต๊กเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะพร้อม3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอได้ไหมคะ
1: ได้
0: ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าอีกรอบหนึ่งต้องทำยังไงนั่งตัวตรงก่อนนะคะปลายทางด้วยพร้อมนะคะ3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอได้ไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงถึงเราจะปรบมือตามจังหวะบทกลอนได้นะคะครูแต๊กมีนะคะสัญลักษณ์นั่นก็คือเครื่องหมาย
1: บว
0: กเพราะฉะนั้นเราจะปรบมือตรงเครื่องหมาย
1: บวก
0: เห็นไหมคะยกตัวอย่างเช่นนี่ของของเธออ่ะวรรคนี้เราจะปรบมือคำว่าของกับเธอแบบนี้นี่ของของเธอใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะคะเราจะปรบมือตามเครื่องหมาย
1: บวก
0: ให้ตรงกับบทกลอนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วทำยังไงคะ
1: ไ
0: ม่ตรงเก่งมากนะคะท่องไปพร้อมๆกับครูแต๊กเลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะสามสี่นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเก่งมากเห็นไหมคะว่าเราสามารถปรบมือไปพร้อมกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะอีกหนึ่งรอบเด็กๆไม่ต้องปรบมือดังเกินเพราะว่าเป็นยังไงคะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะเจ็บมือใช่ไหมคะปรบให้เสียงพอดีนะคะพร้อมนะคะ3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอบทกลอนนี้เขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงอะไรคะ
1: ของ
0: ทำไมคะ
1: จ
0: ะ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: กันของที่มันตกอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ของตนเองต้องทำยังไงหาเจ้าของใช่ไหมคะหาเจ้าของแล้วก็นำไปคืนนั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครูแต๊กจะดูว่ากลุ่มไหนมีกลุ่มไหนที่ปฏิบัติไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาด้านหน้าแล้วก็โชว์เพื่อนๆปลายทางด้วยดีไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจนะคะทั้งหมด

0: หลังตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ3 4นี่ของนั่นมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้นะคะเรามาดูกิจกรรมของเราวันนี้นะคะคุณแต๊กทำอะไรเอ่ยนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะฝึกปฏิบัติร้องบทกลอนเมื่อสักครู่นี้แต่ให้ฝึกกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีกลุ่มตัวแทนมาโชว์ด้านหน้าให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้ครูแต๊กทำอะไรคะให้ฝึกร้องบทกลอนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฝึกปรบมือตามจังหวะบทกลอนนะคะเดี๋ยวครูแต๊กจะขึ้นนะคะเป็นบทกลอนให้แล้วก็ให้เด็กๆนะคะดูนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามโดยการฝึกเป็นอะไรเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะหรือว่าปลายทางจะจับคู่ก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความเหมาะสมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอไม่ได้ยินเสียงเลยทุกคนหันหน้าเข้ากลุ่มตัวเองพร้อม3 4ออกเสียงด้วยนี่ของนั่นมันนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมากลุ่มไหนไม่มีเสียงมีกลุ่มไม่มีเสียงด้วยท่องด้วยนะคะได้ยินแต่เสียงปรบมืออย่างเดียวเอาไม้สามสี่เอาไม้นี่ของปบตรงคำไหนคำว่าของสามสี่นี่ของของเธอ
1: น
0: ั่
1: นของ
0: มันฉันคืน
1: ให้
0: นี
1: ่
0: ที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอฝึกเองแต่ละกลุ่มฝึกเองแต่ละกลุ่มได้ไหมได้ไหมคะซ้อมเองฝึกเองเลยค่ะเริ่มเลยไม่ต้องพร้อมกันก็ได้แล้วแต่ฝึกก่อนก่อนพร้อมกันสามสี่นี่ของนั่นมันฉันคืน
1: ให้เธอ
0: นี
1: ่
0: ที
1: ่
0: ฉันนำมาให้เธอเด็กๆฝึกท่องบทกลอนก่อน3 4นี่ยังไม่ต้องปรบมือนี่ของของเธอนั่นของของฉันมัน
1: สับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอ
0: นี
1: ่ของของเธอ
0: ที
1: ่ทำตกไว
0: ้ฉัน
1: นี้เก็บได้นำมาให้เธออ
0: ีกครั้งหนึ่งมีกลุ่มไหนไม่มีเสียงเอามาอีกครั้งหนึ่งสามสี่
1: น
0: ี
1: ่ของของ
0: ยังไม่ต้องปรบมือนี่
1: ของ
0: ที
1: ่ทำตกไว
0: ้ฉัน
1: นี้เก็บ
0: ี้ปรบมือ3 4นี่เอาใหม่นี่ปรบหรือยัง
1: ย
0: ังปรบคําไหนคําว่าของอ่ะเอาใหม่3 4นี
1: ่ของ
0: ของของฉันมัน
1: เปลี่ยนก
0: ันฉัน
1: ไม
0: ่นี
1: ่ของ
0: ที
1: ่
0: ฉันนำมาเอาใหม่ครั้งหนึ่งปรบมือเบาๆค่ะปรบมือเบาๆ3 4นี
1: ่
0: นั่นเอาใหม่เอาใหม่นี่ของของเธอนั่นของของฉันเอาใหม่นะคะ3 4
1: นี่ของของเธอนั่นของของฉัน
0: มัน
1: เปลี่ยนกัน
0: ฉัน
1: ไม
0: ่นี่ทำฉันเก็บได้นำมาให้เธอได้อย่างได้ไหมคะได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่งสามสี่
1: น
0: ี
1: ่
0: นั่นของของฉันมันเอาใหม่ท่องใหม่ยังท่องไม่ได้เลยท่องตามครูแตกนี่ของของเธอนั่นของของฉันยังไม่ต้องปลบนั่นของของฉัน
1: นั่นของของฉัน
0: มันสับเปลี่ยนกัน
1: มันสับเปลี่ยนกัน
0: ฉันคืนให้เธอ
1: ฉันคืนให้เธอ
0: นี่ของของเธอที่ทำตกไว
1: ้ที่ทำตกไว
0: ้ฉันนี้เก็บได
1: ้ฉันนี้เก็บได
0: ้นำมาให้เธอ
1: นำมาให้เธออ่
0: ะทีนี้พร้อมครูแตกเลย3 4นี่ยังไม่ต้องปรบมือท่องอย่างเดียวก่อนนะคะพร้อมครูแตกเลย3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธออ่ะทีนี้ปรบมือนะคะเตรียมนั่งตัวตรง3 4นี่ของของเธอนั่นมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้นี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเอาใหม่3 4
1: น
0: ี
1: ่ของของ
0: ของของฉันมัน ฉัน
1: ไม
0: ่นี
1: ่ของ
0: ที
1: ่
0: ฉันนำมาเอาใหม่ครั้งหนึ่งปรบมือเบาๆค่ะปรบมือเบาสามสี่นี
1: ่
0: นั่นเอาใหม่เอาใหม่นี่ของของเธอนั่นของของฉันเอาใหม่นะคะ3 4
1: นี่ของของฉันนั่นของของฉัน
0: มัน
1: เปลี่ยนกัน
0: ฉัน
1: ไม
0: ่นี
1: ่ของของ
0: ที่ทำฉันเก็บได้นำมาให้เธอได้อย่างได้ไหมคะได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่งสามสี่
1: น
0: ี
1: ่
0: นั่นของของฉันมันเอาใหม่ท่องใหม่ยังท่องไม่ได้เลยท่องตามครูแตกนี่ของของเธอนั่นของของฉัน
1: นั่นของของฉัน

0: ไม่ต้องปลบนั่นของของฉัน
1: ม
0: ันสับเปลี่ยนกัน
1: ฉ
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นให
0: ้
1: เธอ
0: นี่ของของเธ
1: อ
0: ที่ทำตกไว
1: ้
0: ฉันนี้เก็บได
1: ้
0: นำมาให้เธออ่ะทีนี้พร้อมครูแต๊กเลย3 4นี่ยังไม่ต้องปรบมือท่องอย่างเดียวก่อนนะคะพร้อมครูแต๊กเลย3 4นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธออ่ะทีนี้ปรบมือนะคะอ่ะเอาใหม่3 4นี่ของของเธอนั่นของ
1: ของฉ
0: ัน มัน
1: สับเปลี่ยนกัน
0: ฉันคืน
1: ให้เธอนี่ของของเธอ
0: ที่
1: ทำตกไว้
0: ฉันนี
1: ้เก็บได
0: ้นำเก่งมากนะคะได้ยังได้ไหมคะได้ไหมคะอันนี้ฝึกท่องบทกลอนใหม่หนึ่งรอบกลอนอย่างเดียวไม่เอาปรบมือนะคะสามสี
1: ่นี่ของของ

0: เก่งมากจำได้ยังจำได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่งก่อนอย่างเดียว3 4ทีนี้ปรบมือ3 4นี่เอาใหม่เอาใหม่นี่ปรบหรือยัง
1: ย
0: ัง นะคะอย่าลืม3 4นี่ของนั่น
1: ของ
0: มัน
1: เปลี่ยนกัน
0: ฉันคืนให
1: ้
0: นี
1: ่ของของ
0: ที
1: ่ตกไว
0: ้ฉันนี้เก็บนำมาให้เธอเก่งมากเดี๋ยวคุณได้จะให้กลุ่มหนึ่งเตรียมตัวออกมานะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มสี่กลุ่มสี่เตรียมตัวเตรียมตัวสองกลุ่มนะอีกหนึ่งรอบสามสี
1: ่นี่
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะอีกรอบหนึ่งสามสี
1: ่นี่ของของเธอนั่นของของฉัน
0: มัน
1: สับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอ
0: ที
1: ่ทำตกไว
0: ้ฉันนี้เก็บนำ
1: มาให
0: ้เธอเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างได้ไหมคะฝึกได้ไหมคะเด็กๆฝึกปรบมือตามบทกลอนนะคะที่ครูนำมาเนี่ยเป็นบทกลอนง่ายๆเลยนะคะให้เด็กๆฝึกเรื่องของการปรบมือเราจะปรบมือตรงไหนคะตรงเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะก็จะเป็นตรงตามคำเลยนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกปรบมือนะคะตามสัญลักษณ์ที่ครูแท็กนำมาให้เด็กๆได้ดูขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันทั้งปลายทางและต้นทางนะคะ3 4
1: นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันจะเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่
0: ทำตกฉันเก่งมากๆเลยนะคะและในวันนี้นะคะในเรื่องของการร้องเล่นบทกลอนตามจังหวะนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกเรื่องของท่องบทกลอนนะคะแล้วก็ปรบมือตามจังหวะของบทกลอนนะคะในครั้งต่อไปค่ะเราจะได้เรียนรู้เรื่องของเพลงในชีวิตประจำวันนะคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเพลงในชีวิตประจำวันกันนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งสองฝ่าย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
2: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ตเป็นฟ้าแฝดกันต่างเรียนหนังสืออยู่ห้องเดียวกันคุณครูชื่ออาทิตย์

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเย่อและสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กก

0: อช้างสอโซดอชดาตอปะตักถอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้อย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ังคารบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่นะคะหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่ากิจกรรมของเรานั้นมีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบกันได้ไหมเอ่ยต้นทางตอบได้ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะเจ้ากระรอกน้อยเราอยู่ในเรื่องราวของเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในครั้งที่6แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วกันค่ะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียน

0: คะได้แลกเปลี่ยนนะคะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะที่นักเรียนให้ที่คุณครูให้นักเรียนนะคะทำงานกลุ่มใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: กระรอก
0: เกี่ยวกับกระรอกน้อยอย่างไรคะ
1: สร้างบ้านกระรอก
0: สร้างบ้านให้กับเจ้ากระรอกน้อยทำไมเราต้องสร้างบ้านด้วยทำไมเราจึงต้องมาช่วยกันคิดที่จะสร้างบ้านให้กับเจ้ากระรอกน้อยคะเดี๋ยวมีสัตว์ร้ายมาทำร้ายใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยมีที่อยู่อาศัยไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยอาจจะตกมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะไม่มีที่อยู่อาศัยดังนั้นเราก็เลยมาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรให้กับเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะนะคะทบทวนกันค่ะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกนะคะนอกจากนี้แล้วนักเรียนก็ได้ร่วมกันนะคะพูดคุยเพื่อวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะตามจินตนาการนั่นเองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงจริงใช่ไหมคะเราออกแบบนะคะเพื่อที่จะคิดว่าเอ๊ะวิธีการนี้จะช่วยให้กระรอกน้อยมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เจ้ากระรอกน้อยเหมือนเดิมนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะตัวอย่างของสัตว์ในกิจกรรมนั้นก็คือเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะก่อนอื่นที่จะไปทำกิจกรรมมาทบทวนนะคะทบทวนวิธีการทำในข้อที่8นั้นเราทำไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราก็ทำข้อที่8ในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในข้อที่8นะคะนักเรียนทวนวิธีการทำในข้อที่8อีกครั้งค่ะในข้อที่8นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะจากที่เราได้เรียนรู้มาคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ก็จะต้องมีอะไรบ้างคะมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีที่เลี้ยงลูกอ่อนแล้วก็มีอาหารครูนุ้ยพบพูดครบ5ข้อไหมคะ
1: ครบ
0: นะคะค่ะนั่นก็คือความรู้ที่เราได้เรียนมาและนำมาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมหนักหรือว่าเรานำมาเลี้ยงกระรอกน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็บันทึกผลในชั่วโมงที่แล้วเราบันทึกผลไปแล้วใช่ไหมเราบันทึกผลโดยวิธีการอะไรกันคะวิธีการจำได้ไหมเอ่ยเราบันทึกผลอย่างไรนะในใบงานเราบันทึกยังไงนะคะเขียนเขียนกับอะไรคะ
1: สมุด
0: ให้ทำอะไรนะวาดรูปหรือเปล่าวาดรูปนี่คะส่วนการนำเสนอนะคะยังไม่ใช่ในชั่วโมงนี้นะคะการนำเสนอนั้นจะเป็นในชั่วโมงครั้งถัดไปค่ะเอแล้วชั่วโมงนี้เราจะได้ทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะมาทบทวนการทำกิจกรรมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะในข้อที่1 นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการโดยใช้ข้อมูลจากอะไรจำได้หรือยังใช้ข้อมูลจาก
1: การวาดภาพ
0: เกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากระรอกเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าความรู้ที่เราทำไมเรียนมานะคะเราใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการพูดคุยกับเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อมูลจากความรู้ที่เราเรียนมาที่เราได้ดูวีดีทัศน์จำได้ไหมคะดูวีดีทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสวนกับบริเวณบึงเพราะอะไรทำไมจึงมีสัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันในข้อที่2นะคะนักเรียนบันทึกวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการอย่างไรไหนลองดูคำตอบซินักเรียนลองอ่านสิคะในชั่วโมงที่แล้วเราบันทึกโดยวิธีการ วาดภาพไหนมีใครวาดภาพบ้างวาดทุกคนเลยนะคะและมีใครได้เขียนบ้างคะมีเขียนเพิ่มเติมบ้างไหมมีเขียนด้วยนะคะนักเรียนอาจจะเลือกเป็นวาดภาพอย่างเดียวก็ได้หรือจะเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะในใบงานค่ะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้บันทึกผลไปแล้วต่อไปเราก็จะไปทำอะไรกันต่อดูเฉลยได้เลยค่ะทำอะไรคะ
1: นำ
0: เสนอผลการทำกิจกรรมแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเตรียมนำเสนอเพราะในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันดังนั้นในชั่วโมงนี้เราจะมาเตรียมการนำเสนอกันนะคะค่ะโดยที่เราจะมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งในใบงานที่7ข้อที่4ที่นักเรียนได้บันทึกผลไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็มาเพิ่มเติมข้อมูลกันว่าเราจะเพิ่มอะไรลงไปบ้างนะคะหากในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วยังไม่เรียบร้อยนักเรียนก็สามารถที่จะมาทำเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงนี้นะคะรวมถึงการเตรียมตัวการนำเสนอให้นักเรียนนะคะแบ่งหน้าที่กันด้วยนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้แบ่งหน้าที่กันในกลุ่มว่าใครจะได้ออกมานำเสนอและนักเรียนจะอุปกรณ์มีวิธีการนำเสนออย่างไรนะคะเราจะมาเตรียมตัวกันค่ะทบทวนการทำกิจกรรมในครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะคะ 1. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการนะคะ 2. แบ่งหน้าที่ในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการตามที่วางแผนไว้ดังนั้นในชั่วโมงนี้นอกจากจะตรวจสอบแล้วนักเรียนในกลุ่มจะต้องแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการทำงานการนำเสนออาจจะออกมานำเสนอทุกคนหรือไม่ทุกคนก็ได้นะคะแต่นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในกลุ่มเช่นการเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนอการนำเสนอของนักเรียนอาจจะมีรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะใช้รูปวาดหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆมาเป็นการยกตัวอย่างเช่นของจริงนักเรียนอาจจะมีที่นอนนะคะหรืออาหารหรือที่อยู่อาศัยของกระรอกน้อยยกตัวอย่างสิ่งของมาในห้องเรียนก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะสร้างเป็นบัตรภาพถ้าหากว่าเราไม่มีของจริงใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะไปวาดเพิ่มเติมเป็นบัตรภาพเอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆเพื่อประกอบการนำเสนอของนักเรียนก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มว่าจะมีรูปแบบการนำเสนออย่างไรและอย่าลืมนะคะการแบ่งหน้าที่กันคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จด้วยนะคะและระหว่างการทำงานถ้าหากพบว่าเราทำไม่ได้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรให้นักเรียนช่วยจดจำด้วยนะคะและมีวิธีการแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราจะต้องมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางนั้นจะสังเกตนักเรียนนะคะแล้วก็ประเมินการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนในกลุ่มโดยตรวจสอบนะคะว่าการเสนอความคิดและวิธีการแก้ปัญหานั้นมีการนะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่นะคะเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางก็จะได้ไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่นะคะกิจกรรมนี้กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและก็แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการกันก่อนนะคะว่านักเรียนจะมีการเพิ่มเติมอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเดินช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเปิดใบงานของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำงานนะคะหากนักเรียนปลายทางอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรนะคะสามารถเพิ่มเติมได้เลยในชั่วโมงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราให้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนะคะว่านักเรียนจะมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างไรกับการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนะคะค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยจะถามนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกนะคะว่าหรือชี้ก็ได้นะคะว่านักเรียนมีข้อมูลตามนี้หรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีการวาดรูปนะคะมีบ้านให้กับหรือว่ามีที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยไหมคะมีนะคะต่อไปนักเรียนปลายทางนะคะมีอาหารให้กับเจ้ากระรอกน้อยหรือไม่คะในรูปภาพของนักเรียนและต้นทางมีไหมคะมีนะคะต่อไปนักเรียนจัดนะคะที่อยู่อาศัยให้กับเจ้ากระรอกน้อยมีน้ำไหมคะ
1: ม
0: ีมีที่วางน้ำให้ใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนจัดให้มีที่หลบภัยด้วยไหมคะต้นทางมีไหมคะมีและปลายทางมีไหมคะมีเช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันต่อในช่วงของข้อที่2นะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางวางสีลงนะคะนักเรียนเก็บสีได้ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะครูนุ้ยจะนับ1ถึง10เก็บสีก่อนนะคะเก็บดินสอแต่ว่ายังไม่ต้องปิดใบงานนะเก็บอุปกรณ์การเรียนอย่างเดียวนะคะ1 2 3บนโต๊ะจะไม่มีอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ว่าเหลือใบงานไว้เปิดใบงานไว้นะคะ4 5 6ช่วยกันนับได้นะคะ7นับช้าช้านับช้าช้า8 10เป็นอย่างไรกันบ้างตรวจสอบก่อนตรวจสอบกลุ่ม1ปรบมือ5ครั้งกลุ่ม2ปรบมือ2ครั้งกลุ่ม3ปรบมือ4ครั้งกลุ่ม5ปรบมือ6ครั้งกลุ่ม4ปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ5ครั้งเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกิจกรรมกันต่อนะคะในช่วงของข้อที่2ครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามจินตนาการตามที่วางแผนไว้นะคะค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางพูดตามครูนุ้ยไหนยกมือซ้ายยกมือขวาหันหน้ามาตรงๆมองมาที่ชื่อมามองที่กิจกรรมกันก่อนเพราะว่าถ้านักเรียนนะคะไม่ฟังตอนนี้นักเรียนจะไม่เข้าใจพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกลุ่ม3จะยังไม่พร้อมเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านนักเรียนพูดตามครูนุ้ยเลยค่ะข้อ2มากี่คนคะเนี่ยได้ยิน2คนเองไหนพูดพร้อมกันทุกคนเลยค่ะข้อ2นักเรียนแต่ละกลุ่ม
1: แบ
0: ่
1: งหน้าที่
0: ในการนำเสนอผลการออกแบบ
1: วิธ
0: ี
1: การ
0: แก้ปัญหา
1: ตามจ
0: ิน
1: ตนาการ
0: ตามที่วางแผนไว
1: ้
0: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่อะไรคะออกมานำเสนออ่ะไหนนักเรียนที่น่ารักเอามือจับหูเอามือแตะไหล่เอามือจับเอวเอวนะเอวนะเอวจับเอวอยู่จับเอวตอนนี้นักเรียนนะคะเอามือจับเอวอยู่ใช่ไหมคะห้ามมาลงนะห ห้ามเอาลงนะแต่ว่าครูนุ้ยจะเอาลงทีนี้ให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังคุณครูนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการทำงานร่วมกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนยังไงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยของนักเรียนนักเรียนอาจจะแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดที่อยู่นักเรียนคนไหนในกลุ่มจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารนักเรียนคนไหนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดที่หลบภัยให้กับเจ้ากระรอกและนักเรียนคนไหนจะพูดในเรื่องของการให้น้ำหรือจัดสภาพแวดล้อมอื่นๆกระรอกน้อยนะคะจะชอบปีนป่ายเป็นสัตว์ที่ชอบปีนป่ายใช่ไหมคะดังนั้นในที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะต้องมีนะขอนไม้หรือกิ่งไม้ที่ให้เจ้ากระรอกน้อยนะสามารถปีนป่ายได้นะคะทีนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวางแผนการว่าเราจะเล่านำเสนอวิธีการใดยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ครูนุ้ยบอกในต้นชั่วโมงนักเรียนอาจจะบอกว่าแค่วาดรูปอาจจะไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะไปวาดรูปเพิ่มเติมแล้วตัดเป็นชิ้นงานมาเป็นรูปอาหารหรือเป็นรูปที่อยู่ของกระรอกหรือจะเป็นรูปเจ้ากระรอกน้อยก็ได้นะคะออกมาเล่าให้กับเพื่อนฟังถ้ามีรูปภาพใครจะเป็นคนถือใครจะถืออะไรแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่านักเรียนจะแบ่งกันได้ไหมนะคะแบ่งหน้าที่ตามที่ตัวเองทำได้นะคะหรือที่บ้านของนักเรียนมีสิ่งของมีผ้าแบบไหนเราจะเอามาให้กระรอกนอนนะคะหรืออาหารแบบไหนจะเอามาให้เจ้ากระรอกน้อยกินนักเรียนสามารถนะคะนำสิ่งของยกตัวอย่างได้ในห้องเรียนนะคะถ้าหากว่านักเรียนได้รับหน้าที่แล้วนะคะเราได้รับหน้าที่แล้วลองดูนะคะว่าเราสามารถทำได้ไหมและถ้าเราทำไม่ได้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นยังไงเพื่อให้งานกลุ่มของนักเรียนประสบความสำเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะเข้าไปช่วยในกลุ่มนะคะว่านักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันได้หรือไม่ดังนั้นในชั่วโมงหน้านะคะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยนะคะค่ะนักเรียนต้นทางเข้าใจหรือยังคะนักเรียนปลายทางเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาในการทำกิจกรรมค่ะ

0: หมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเก็บอุปกรณ์ของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมนะคะมาพูดคุยกันหลังการทำกิจกรรมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะปิดหน้าใบงานของนักเรียนแล้วก็เก็บลงให้เรียบร้อยนะคะหากกลุ่ม2กลุ่ม2เก็บเร็วๆหน่อยค่ะลูกกลุ่ม3เก็บก่อนกลุ่ม4และกลุ่ม5เก็บนะคะเก็บก่อนนักเรียนจะได้พร้อมที่จะมาตอบคำถามกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามร่วมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนักเรียนพอจะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: และตกลงกันในกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะแต่ก่อนจะตกลงกันได้มีการแย่งหน้าที่กันบ้างไหมคะมีไหมไม่มีบางกลุ่มอาจจะมีใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถตกลงกันได้นะคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวมาช่วยครูนุ้ยตอบคำถามกันนิดหนึ่งเรามาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะระหว่างทำกิจกรรมนะคะนักเรียนได้พบปัญหาอะไรหรือไม่และนักเรียนมีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนขอตัวแทนบางคนในห้องเรียนดีกว่าค่ะนะคะปัญหาในกลุ่มนักเรียนมีปัญหากันไหมแล้วนักเรียนมีการแก้ปัญหานั้นไหมมีไหมคะในห้องนี้มีไหมคะลองบอกหน่อยมีได้นะไม่เป็นไรครูหนูยกตัวอย่างเดี๋ยวช่วยกันตอบนะเดี๋ยวยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราแบ่งหน้าที่กันพูดตามหัวข้อใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าหัวข้อซ้ำกับเพื่อนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการให้อาหารและสมาชิกในกลุ่มอีกคนก็อยากจะพูดเกี่ยวกับการให้อาหารกับกระรอกน้อยเหมือนกันแต่ตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าอยากจะพูดเหมือนกันถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนแก้ปัญหานี้ยังไงคะเดี๋ยวให้ขอไมค์ให้น้องหน่อยค่ะน้องอัญชันลองบอกหน่อยค่ะท่านนักเรียนเจอปัญหานี้นักเรียนจะแก้ปัญหายังไงเพื่อนอยากพูดเหมือนกันเลย
2: ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งค่ะ
0: พูดอีกอย่างหนึ่งคือพูดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราสามารถพูดหัวข้อเดียวกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้แต่ว่าเราก็แบ่งกันพูดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับอัญชันหน่อยค่ะ

0: วค่ะถ้าเราพบว่าเพื่อนนะคะอยากพูดเหมือนกันเราสามารถตกลงกันได้นะคะว่าเราจะพูดในเรื่องไหนที่ไม่ซ้ำกันนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกผลการทำกิจกรรมและเตรียมการนำเสนอได้หรือไม
1: ่ได้
0: ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไหนลองยกตัวอย่างคุณนุ้ยมีเหตุการณ์อีกแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนจะมีการวาดรูปชิ้นงานใช่ไหมคะวาดเป็นบัตรภาพวาดเป็นบัตรภาพแต่ถ้าวาดหลายอย่างวาดครบหมดเลยในกลุ่มมีทั้งอาหารมีทั้งวาดที่อยู่มีทั้งวาดที่ให้น้ำมีทั้งวาดที่หลบภัยแล้วก็รวมถึงวาดนะคะตัวกระรอกแบบนี้นักเรียนจะช่วยเพื่อนยังไงดีเราจะช่วยเพื่อนยังไงดีเราจะช่วยงานกลุ่มยังไงดีน้องไอดีคะน้องไอดีคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบัตรภาพในกลุ่มแต่ว่างานเยอะมากเลยนักเรียนจะมีวิธีการแบ่งหน้าที่หรือแก้ปัญหานั้นยังไงคะไหนลองบอกหน่อยไหนลองบีดลองบอกหน่อยค่ะนักเรียนจะแบ่งหน้าที่ยังไงคะ
2: ช่วยกันทำ
0: ช่วยกันทำช่วยกันยังไง
2: ช่วยวาดรูป
0: ช่วยกันวาดรูปแบ่งหัวข้อได้ไหมคะ
2: ได
0: ้แบ่งว่าใครจะเป็นคนวาดอะไรบ้างใช่ไหมคะค่ะก็จะได้กระจายหน้าที่กันไปและการนำเสนอของกลุ่มนักเรียนนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ยังไงคะลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนแบ่งหน้าที่กันยังไงคะในกลุ่ม
2: คนหนึ่งพูดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อแต่ละกลุ่มพูดเหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันทุกหัวข้อไหมในกลุ่ม
2: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเอ๊ะตอนที่คุณนุ้ยไปตรวจสอบคุณนุ้ยให้แต่ละคนในกลุ่มพูดเหมือนกันไหมคะ
2: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันก็จะแบ่งหน้าที่กันไปเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันนะคะค่ะปรบมือให้กับน้องบีดด้วยค่ะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็อาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราก็จะสามารถแบ่งหน้าที่ของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมและตามความสามารถของเด็กๆนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่3กันค่ะในข้อที่3นะคะนักเรียนมีวิธีการนำเสนอผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างไหนแต่ละกลุ่มมีวิธีการนำเสนอยังไงบ้างมีกลุ่มไหนจะออกมาใช้รูปภาพยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนเลือกใช้รูปภาพอย่างเดียวมีไหมคะหลายคนเลยส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปภาพนะคะมือลงค่ะมีกลุ่มไหนเลือกนะคะนำสิ่งของมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในห้องเรียนมีบ้างไหมคะต้นทางไม่มีปลายทางมีไหมคะและมีกลุ่มไหนที่เลือกที่จะไปทำเป็นบัตรภาพมามีไหมคะมีไหมเอ่ยไหนใครคิดอยากจะมีบ้างสามารถทำได้นะใครอยากให้มีบ้างตอนนี้คิดได้นะอยากให้มีสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีการนำเสนออย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางอาจจะเลือกไม่เหมือนต้นทางก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีการแสดงบทบาทสมมุติก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการใช้ลีลาท่าทางประกอบในการเล่าหรือว่าการนำเสนอนะคะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงหน้าคุณครูนุ้ยหวังว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมานำเสนอนะคะผลการแก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมหรือการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการตามที่นักเรียนวางแผนกันไว้ได้นะคะค่ะนักเรียนคะในกิจกรรมนี้นะคะเรามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะโดยเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์มาใช้ในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยได้นะคะและแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการได้อย่างมีเหตุผลเพราะว่านักเรียนทราบแล้วว่ากระรอกน้อยเนี่ยนะคะเขาอ่อนแอเขาก็เลยต้องการที่อยู่อาศัยและต้องการอาหารเพราะว่าถ้าเขาได้รับอาหาร

0: ขาก็จะทำไมแข็งแรงขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเขาก็จะทำไมคะ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่7แล้วนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงครั้งถัดไปนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆเช่นรูปภาพสิ่งของต่างๆนะคะที่นำมาใช้ในการประกอบการนำเสนอเพราะว่าในชั่วโมงหน้านักเรียนจะได้มานำเสนอกันแล้วฝากนักเรียนใช้เวลาว่างในการเตรียมพูดด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่สำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระ

ชริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดสันที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้

เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่เกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะ

มารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
1: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดต่างก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนนมีธงสยามประดับประดาอยู่ทั่วทุกแห่ง

มีคนไปคอยดูที่ที่อาบน้ำทุกวันกองโตๆถ่ายรูปก็มีแต่คนที่นี่เคยเจ้านายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็อย่างมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางถนน

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดฮอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาททางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้งนั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

0: บ่อนี้อยู่ข้างหลังกายซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกมาถึงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วผูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทางนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านอัดเดรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เชียร์คือฮูเร่แล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น
1: Aber zuerst muss sie feierlich eingeweiht werden und das hat auch mit den Homburgern getan.Seine Söhne waren dabei, es gab einen Festakt, hier auf den Salzwiesen wurde ein großer Turm aufgebaut, von dem die siamesische Flagge mit dem weißen Elefanten wehte. Es gab musikalische Umrahmung, natürlich in Anwesenheit von allen Homburgern, honorigen Leuten, dem Bürgermeister, dem Landrat und vielen anderen.
2: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาคืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น

0: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่งซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาดหอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาดหอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้ศาลาไทยณเมืองบาดหอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระบรมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และถนนสายเล็กๆในสวนสป่าที่มุ่งตรงมายังศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
2: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
1: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
0: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
1: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูกได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาดหอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober

0: eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Taisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Taisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
1: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานาน100ปีศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยนะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
2: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมุติเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายและจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
1: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาดฮอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุขจัวหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรถน้ำคันถวยและสุ้มคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจปรที่หน้าบันทั้ง3ด้าน
3: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุขนะครับทรงตรีมุขนี้ก็จะมีหน้ามุขที่ยื่นออกมาอยู่มุขหน้านะครับมุขหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese Thaisalas sind für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die 100-jährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es ist andere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้ง

0: Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und freue mich über das große Interesse.
1: แม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลา100ปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดหอมบวกวันนี้23กันยายน

กายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุมึงบาทหอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึก100 ปีเสด็จประพาสบาทหอมบวก

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทตลอดจนตัวอย่างโครนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบคอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาทหอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad Homburgs und veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn Longkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาทฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเพิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อร้อยปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเพิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮัมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่

ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม่คร
0: ับ ก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย

0: วิทยาฆ่าแมลงอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่ขืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเครื่องมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรต่ออะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งนะครับ
0: เวลาไปไหนเห็นไหมมันมีดินสอเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตัวไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้ป่ะ
1: มันลบได
0: ้เออถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อก็มีอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งช่องว่างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยตรงประหยัดไหม
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: เพราะพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
1: คุณปู่ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพวกท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกิจกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรอะไรมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางรัฐเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
2: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: ที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: และที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พี่หยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้วมันมีลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่แกดู
3: กินได้แน่เลย
0: หนูก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: ถูกมาก
2: นะ
3: เราว่าน่าจะปลูกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่า
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่าแล้วยายเหลือมาพอดีเลย
3: โอ้โหมาพอดีเลย
2: พอดี
3: เลย
5: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: อันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
1: มะระ
0: ไม่ใช่ลูก
1: แตงกวา
0: อันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละ
1: ถั่วฝักยาวสีม่วง
0: สีม่วงลูกสีม่วงไงฮะต้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะ
1: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
2: พริกครับ
0: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
1: แกง
0: ใช่
1: แบบนี้ใช่ไหม
0: ล
1: ู
0: ก
1: แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยหนูเดี๋ยวลูกเข้าไปหน่อยลูกเดี๋ยวเขาจะลักลูกลักเดินมาดูต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
3: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
0: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
4: มันรสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
0: ใช่แต่อร่อยไหมอ
4: ร่อยครับ
0: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
1: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมผสานคืออะไรอะคร
0: ับ เกษตรผสมผสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
4: โอ้
0: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
3: แล้วคือว่านอกจากผักอย่างนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะไปดูกันเลยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่ไปแล้วมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ขุดบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
5: ไปครับ
0: ลูกทางนี้เข้ามาเลยลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกลูกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะฮะครับ
4: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวคร
0: ับ ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
1: แล้วมันจะมีออกซิเจนเหรอครับ
0: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
5: อยากครับ
0: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้โอเคลูกเดี๋ยวลูกจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
3: มีหมูด้วยใช่ไหม
0: ครับมีทั้งหมูทั้งไก่เลยลูกจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
5: ไปค่ะ
3: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
0: เรามีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกมีไก่ไข่ดูเนี้ยน
1: ะ
0: เนี่ยทางเนี้ยลูกในร้าวเนี่ย
1: ไก
0: ่ธรรมดาลูก
1: ไก่พันอะไรครับ
0: โรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะอันนี้เป็นกินไข่นะลูก
1: ก็คือ
0: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันไก่ไข่ลูก
3: ไข่ไข่มา 4-5 ใบ
0: หมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลูก

0: เมื่อจะดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เข้าครับ

0: แอบไปเล่นกันได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเลยเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
2: ตรงนี้อันชันใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะเนี่ยลูกเราเก็บเลยเราเก็บเนี่ยเดี๋ยวลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมด
2: ูนะผมกันไหมครับมันจะขึ้น
0: ใช
2: ่
0: เน
2: ี
0: ่ยแล้วลูกเก็บด้วยเก็บเศษตะกร้านี่ลูกมา
2: โอ้โหนี่ได้
0: เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะแชมพู
2: แชมพู
0: ใช่เราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไหมลูกเก็บใส่ไว้ครับ
3: เด็กๆครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
4: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
5: ต้นมะม่วงขาว
2: มะม่วงขาว
0: ครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหามะนาวโหไปทำน้ำกันลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
5: ลูกค่ะตรงที่มันเป็นสีม่วงๆอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเงี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
5: ดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะ
5: ค่ะ
0: เราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าวลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่มๆ
5: ม
0: ัน
5: โอเค
0: สีม่วงๆลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
5: ้ลูกม่วงๆไอ้อย่างนี้อร่อยครับ
0: เก็บไว้เดี๋ยวเราทำน้ำ
5: กันโดนมีละโอ้ยหล่นตลอดเลย
0: ไปทำน้ำตอนนี้ลูกนั่นไง
3: ตามเลยอ้าวน้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆ เก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การเกษตรกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: หลานหลานทั้งหลาย
2: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำยังไง
1: เก็บอะไรมาลูกอันนี้ก็ยังอะไร
2: เอา
1: ต้องเป็นยังไงครับ
2: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
1: อ้ารู้ได้ไงเอาไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กัน
2: ขอล้างด้วยได
1: ้
2: ไหม
1: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
2: เตรียม
1: ต
2: ั้งน้ำเลยนะครับ
1: ค่าเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
3: แล้วก
1: ็ทุบแค่แตกลูกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
1: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ละน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบจะลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
2: เทเลย
1: เทเลยลูกมาผสมแล้วจะชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะเอามาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเราช้อนตักอย่างนี้นะคะ
0: เห็นหน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
1: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเอาไปผึ่ง
0: เพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปพึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมแล้วใช่ไหมคะหอมไหมแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเรางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสารพีโอซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: าเราก็เพิ่มความหอมหวานให้กับเส้นผมด้วยการใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็ตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่เราก็จะใช้เวลากวนให้มันเข้ากันสักห้า10 ครั้งหรือ100 ครั้งนะลูกนะ
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอ๋แคลร์กันใหญ่เลย
2: โอ้โหยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้า
0: สู้ๆนะครับพี่เอ๋แคลร์อีกนิดเดียวก็จะครบ100 ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
1: หลังจากที่พี่เอ๋แคลร์กวนมาจนได้ที่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: ามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียงครับ
2: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
3: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
5: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
6: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
4: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
3: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
6: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
5: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
7: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษามีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิ

ในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโคลงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: ายการปวดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่าอ่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทาแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้ มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะ

0: เช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานและมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
1: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่
0: หมดไฟแล้วก็หมดใจเหมือนกัน
1: หมดแรง
0: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี้
1: ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่พอมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
0: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะนึงแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอ
1: ะ
0: คือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาวีเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
1: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
0: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน อ
1: ัน
0: นี้2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีๆก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
1: เหมือนสูญเสียการควบคุม
0: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: คุ
0: ณค่าในทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เนาะ
1: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าใน กลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหว
1: ่า
0: ใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้

0: เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่ๆมันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
1: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วย
0: ใช
1: ่มันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค
0: ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
1: หรือ
0: ว
1: ่า
0: ใช่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจแล้วเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลอะค่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่า ไฟเนี่ย

0: มันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่รถอะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ นึกออกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้เราก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดู

0: เพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: แล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากจะให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช่ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบเนี้ย
1: หรือยกตัวเองข่มคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มัน มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจ
0: แล้วใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยมันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้ไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนเปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงไม่นั้นเนี่ยผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอนเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นนะอย่างนี้ครับพอเห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมเนี่ยก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอะที่มันลำบากอะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะช่างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างเงี้ย

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชักชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นนะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละหนึ่งรอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็มันต้องใช้ชั้นเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใส่รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจเหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่ อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของชัดชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้ลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นชีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนการเก็บนะ

0: ตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
1: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและมอนนี่ไม่ต้องใช้สาร
2: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำมอนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี่60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: อนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่านายชวนจิตของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่สี่คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักหรือห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่หวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประชากรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อย

0: ก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลธรรมภาคก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
1: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกแล้วต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการ

พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มากันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหา

0: ของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมาลาภาซึ่งรับตำแหน่งประกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt เขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรเนี่ยซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่ green belt นี่ green มันไม่ค่อย green แล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ย

ออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงพระกษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่หูจักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสีใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้ไอ้ผู้5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมด288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเขาเนาะเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำมึงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: ชุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินไปที่นี่จังเลย
2: ฮะเดี๋ยว

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมเนาะผมก็หมดเนาะมันจะถึงหุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่ก็เหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากเหมือนกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

0: อ้วนเนี่ย
1: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
2: เดี๋ยวได้ค้าหนาตู้ไปจักซ่อมมึงอยู่

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกระทรวงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับถึงที่
2: วิ่งระวังเตี๋ยขาขบวนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบากชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพ่อได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่ยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึง 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ริกวันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้าอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับ

0: ก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: ต้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องไอ้ครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องไอ้ไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: มีค่ะ
1: เลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซง
1: ได้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมห
2: อ
1: มนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะปลอดสารด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก
4: อ
1: ยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอ้าย
4: ใช่
1: มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้หอมมากเลยเนาะทีนี้อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สู้สีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ้
2: อ้าวประมาณนี้
0: จับดูดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ์
0: รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะ

0: อาจจะความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
1: ้ลูกเท่าไหร่
2: 20บาท
1: ลูกละ20บาท
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
3: ห่อหมกใช่ไหม
1: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
0: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
1: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
3: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็รู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
0: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
2: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
1: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
1: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
1: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยไอไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
3: เล็กไปไหมลอง
1: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
3: มันฉุนฉุน
1: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
0: ใส่ใบเตย
1: อ
0: ๋
1: อเป็นข้าวหมากใบเตย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
3: 160ค่ะ
1: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
0: อ้าวหยิบเลย
1: หยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน่องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
2: ่เนื้อจะช่ำหน่อย
1: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาล่ะครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
3: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
3: คล้ายๆค่ะ
0: น
3: ั่
0: นแหละค่ะ
1: โอ้หวานแบบหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
0: ใช่อ
1: ร่อยมากยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
0: ยังไม่ทั่วค่ะ
1: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
0: อ่าใช่ค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
0: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
1: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
3: เป็นหนูใช้นะคะ
1: หนูชอบใช่ไหมก็หนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
3: สวยทุกอันเลย
1: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
3: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
1: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรครับ
3: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
1: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยลูกโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค3แอคตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
1: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่ง ฟังเพลงตรงนี
3: ้ชิลเลยค่ะสบาย
1: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
0: มีขนมโสมนัส
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
1: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
3: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
1: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับ
0: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
1: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนัน
0: รู้
1: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
0: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
6: สวัสดีครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
6: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
1: รถอะไรนะ
6: รถกระแทะ
1: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
3: ้ไม
1: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
7: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
6: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูปฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูปฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูปฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค่ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูปฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูปใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่
0: ก็
1: เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเองอ
1: ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: เอานี่จะต้นนี้
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ย
1: okay.
0: แต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมักจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปั๊บมายัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชม

0: เพราะว่าคิดเองแล้วมันรักจานเองอีก
1: ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
3: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
1: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมอันนี้ไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้วอ
0: ันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาร้ามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อนไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทําไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอด
0: เลยไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆแล้วผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนก
1: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลนัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้

0: ได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนกระทะใบเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
1: สนุกค่ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูนะครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
2: ดีมากอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
2: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตะคารตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตตาคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไปนะผู้ใหญ่นะ
2: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินนี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยแต่นะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆเราต้องบอกว่าอายไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
2: หมูย่าง
0: เป็นไง
1: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อคล้ายๆกันเนา
2: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
2: พริกแกงเหมือนกัน
0: ใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: พอมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบยังไง
1: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
2: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวแป๊ดเลยอะแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
1: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
1: พี่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีทั้งเลย

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่กูแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำพ.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
0: ้
2: อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงแม
2: ่โ
3: อสมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ฮะทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย

0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
1: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
2: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือ

0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
1: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: อาตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
2: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการสวมของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอ

0: ว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SiteMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า

ในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆละวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันถูกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะ
1: ผ
0: ัก
1: กาดห
0: ินใช่ไหมใช่ผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได
1: ้
0: ตัดคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๊ะอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยติดพื้นเนี่ยนี่ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: แหละหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่เป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เที่ยวผมหน้าลงไปเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวปรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ย

0: เราก็ไม่ทิ้ง
1: ปวดเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะเขาบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
3: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
1: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
1: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
3: ใช
1: ่กุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
1: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
1: ้ก็ได้
3: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
3: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่ได
2: ้นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: เราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
1: ว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: ชิม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
3: ทำเสือ
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่ขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
5: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
5: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี
5: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อน

0: าะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปร
1: ี้
2: ยวเค็ม
1: แ
2: ล้ว
1: ค่ะ
2: เนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยและรากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากัน
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ด
0: ู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างอันนี้มันจะเป็นคนละข้างแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: คือ
0: จับไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะเนี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดอง
0: ไปเลยผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะ
1: ค
0: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดอง
1: ไม่ได
0: ้มันจะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับแล้วเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ให้ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ดูว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี้อมรินทร์ทีวี
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสภากรสืบไป

0: ัสดีค่ะสถานีวิทยุทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะนับตั้งแต่โบราณสมัยจบกระทั่งปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ให้มั่นคงยั่งยืนดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละรัชสมัยจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญอันแสดงถึงความเป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากขอความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองของความขัดแย้งทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็ลังกานั้นก็มีธรรมเนียมสมณศักดิ์มีธรรมเนียมสมเด็จพระสังฆราชที่จะปกครองดูแลคณะสงฆ์ร่วมกันกับราชอาณาจักรเพื่อให้เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงมาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นในประวัติของสังคมไทยก็มีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีสิ่งที่เรียกว่าสังฆราชปู่ครูพระครูต่างๆนานาฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับในการต่อมาฉะนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรไทยนั้นก็คือการเกื้อกูลกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ทรงรับภาระธุระในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทรงเป็นแรงกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมหัวใจคนไทยให้อยู่ในหลักธรรมให้อยู่ในศีลธรรมภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของอัครศาสนูปถัมภกก็คือพระประมุขของราชอาณาจักรของเราดังนั้นธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะเดียวกันลักษณะของวาระของการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็มามีแบบแผนมั่นคงตั้งแต่ในประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมอบถวายภาระธุระของการพุทธจักรทั้งหมดไว้อยู่ที่พระประมุขของฝ่ายพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีคณะที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมช่วยกันพิจารณาปกครองดูแลนำความกราบทูลแนะนำแล้วก็วินิจฉัยการต่างๆเกี่ยวกับการคณะสงฆ์โดยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทรงเลือกเฟ้นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระองค์ที่มีศีลาจารวัดงดงามทรงเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์แล้วก็เป็นหลักใจของพุทธศาสนิกชนแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นราชประเพณีมาแต่เดิมนะครับแล้วต่อมาก็มีกฎหมายรับรองเป็นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็

0: เป็นพระราชอัธยาศัยพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รับรองเอาไว้ในพุทธศักราช2505ซึ่งก็คือยังดำรงสถานะของกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของกฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสิ้นพระชนม์ไปนะครับเวลานั้นในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดขึ้นอีกในรัชกาลปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ยังทรงพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลอนบดินทรเทพยวรางกูลก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: ค่ะ

0: พระประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าที่จะสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เราย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงปลูกฝังให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระราชธรรมเป็นหลักประจำใจทรงวางพระองค์เพื่อเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าดังนั้นจึงทรงดำรงในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
0: ์
1: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการณ์ที่ทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการทรงพระผนวดนั้นทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะบำเพ็ญพระองค์ด้วยเนกขัมมะจริยาก็คือการเป็นพระภิกษุอย่างต้องด้วยศีลาจารวัตรทุกอย่างไม่มีการบิดพลิ้วแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงงามด้วยพระจริยวัตรแล้วก็ที่สำคัญอีกประการนึงคือทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้เสด็จสถิตในที่พระราชอุปัชฌาย์อาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉะนั้นพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงปวารณาพระองค์ไว้ว่าการใดที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพร้อมที่จะพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลตลอดเพื่ออะไรเพื่อสนองพระคุณของพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์นี่คือพระราชธรรมสำคัญข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ทรงเคยลืมเลยว่าครูของพระองค์คือใครถ้าจะว่ากันโดยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระอุปัชฌาย์คือพ่อนะครับ
0: อ๋อแล้วพ่อทางธรรม
1: พ่อทางธรรมอันนี้กล่าวย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌาย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรงเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นสิทธิ์โดยตรงของสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์ใดเล่าก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์นี่เองดังนั้นถ้าจะว่ากันโดยในทางธรรมนะครับสมเด็จพระสังฆราชกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์เดียวกันแล้วก็ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนเพาะบ่มให้ทรงพระเจริญในทางธรรมมาในลักษณะเดียวกันภายใต้พระบารมีของพระราชอุปัชฌาย์อาจารย์และพระอุปัชฌาย์พระองค์เดียวกัน

0: แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทั้งหลายที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับทรงศึกษาวิชาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนนะครับที่กรุงแคนเบราตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จไปประทับที่เครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สังคมที่แตกต่างรู้ประชุมชนรู้กาลสมัยว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยให้ไปงอกงามอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันคือผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยไปปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกในเวลาที่สมเด็จพระยุพราชของราชอาณาจักรไทยประทับอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีประทับสมเด็จพระสังฆราชนั้นประทับอยู่ที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระปริยัติกวีที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เป็นปกติเป็นพระราชกิจวัตรดังนั้นไม่ทรงเคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบางทีก็ไม่ได้เชิงบำเพ็ญกุศลแล้วครับ
1: พบปะสังสรรค์กันนี่แหละ
0: บางทีก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะเหมือนวัดเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเลย
0: ท่านเจ้าคุณปริยัติกวีหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยประธานพระอนุเคราะห์ประธานพระโอวาทคำแนะนำทั้งหลายให้คนไทยในต่างแดนได้แก้ปัญหาชีวิตได้พ้นจากภัยในชีวิตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเกิดชีวิตใหม่ในหลายๆคนในขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนเหล่านั้นก็ยังระลึกถึงพระกรุณาอยู่เสมอตัดภาพกลับมาก็จะพบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็เสด็จมาส่งเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดแห่งนี้แล้วก็มีพระปรมาภิไธยทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลาอยู่ที่หน้าอาคารของวัดนั้นซึ่งทุกวันนี้วันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
1: นั่นแปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพ
0: ัน
1: อันลึกซึ้งตั้งแต่สมัยที่ประทับอยู่ที่ออสเตรเลีย
0: เรียกได้ว่านั่นหมายความว่าข้อหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็เคยได้ถวายพระโอวาทานุสาสนีทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นสี

0: ตาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
1: กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560

0: ถ้าเราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นภาพอันงดงามอย่างยิ่งเพราะว่าประกอบไปด้วยสังฆสมาคมทุกฝ่ายพรั่งพร้อมกันมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาและก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังฆ์ที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดในบัญชีพระมหาสังฆ์ทั้งปวงของหลวงโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเป็นโบราณราชประเพณีก็จะพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังฆ์บนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันมีพระแท่นเสเวตฉัตรเสเวตฉัตรของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเสเวตฉัตร3ชั้น คือฉัตรขาว3ชั้นนะครับพร้อมกับพระแท่นประกอบพระอิสริยยศสำหรับประทับและมีเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็นลายไทยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปักด้วยดิ้นทองอย่างสวยงามซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นธรรมเนียมลังกานะครับที่จะถวายพัดตลปัดพัดยศแล้วก็ประดับอย่างสวยงามเพื่อบอกฐานานุศักดิ์หรือว่าฐานันดรของพระภิกษุผู้ทรงสมณคุณแต่ละรูปแต่ละรูปพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นโปรดให้ยกช่อลายใบเทศนั้นออกแต่ปักลวดลายตราพระราชโองการลงไปเพราะว่าเป็นพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและในแถบแพรที่อยู่ใต้ตราพระราชองค์การนั้นใช้คำว่าพระราชองค์การปกติเราจะได้ยินคำว่าพระบรมราชองค์การใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นทรงดำรงพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นราชาศัพท์จะยกคำว่าบรมออกนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ยังไม่รับบรมราชาพิเศษ
0: ดังนั้นจึงเป็นตราพระราชองค์การที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชองค์การและเป็นพัดที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงเป็นพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักรไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปกราบราบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นภาพที่งดงามจับใจและก็สะท้อนถึงพระราชธรรมสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูงที่เรียกว่าคุณวุฒิ

0: หรือคุณธรรมสูงเนี่ยแต่ทรงนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วทรงนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณดังนั้นจึงทรงกราบเบญจังคประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพเหตุการณ์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นคุรุฐานิยะในทางธรรมดังนั้นนั่นเป็นนัยยะที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมราชาโดยตรงของพระประมุขรัชกาลปัจจุบันก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่เดือนนะครับในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆ์เป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยนั้นเป็นพัดที่งามวิจิตรอย่างยิ่งนะครับสร้างด้วยงาทั้งหมดเลยทั้งด้ามทั้ง องค์พัดฉลุอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงและทรงพระมหากรุณาหรือทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค์ก็เป็นพระเกียรติยศพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จไปฉลองพระราชศรัทธาทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
1: สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิตรเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังทรงต้องบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนยนิกรให้ดื่มด่ำพระสัทธรรมยังพระพุทธภูมิให้สำเร็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชัยสวรรค์ก็มีอุปมาฉันนั้นจึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรมของโบราณกษัตริย์มาถวายวิสัชนาโดยมีทศพิธราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคัมภีร์ชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้นกล่าวถวายอนุสาสน์แด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าดังรับพระราชทานเชิญขึ้นเป็นนิเขปบทว่าทานังสีรังปฏิจจากังอาทวังมัทวังตะปังเป็นต้น
2: ขอผลที่กราบนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์แด่สมเด็จบรมวรพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอถวายพระพร
0: วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนกษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัดรัตนาภรณ์ปรชั้นที่1นะครับประดับอัญมณีในลักษณะอย่างที่เป็นเพชรล้วนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็พัดรัตนาภรณ์นี้เองก็เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัยที่ผูกพันมั่นคงกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนั้นปรากฏเครื่องหมายจำเพาะพระองค์ในงานนี้เองนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมาย เราจะเห็นได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชทุระในการคณะสงฆ์ในการพระพุทธศาสนาทรงอภิบาลดูแลสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยคลาดเคลื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการภายในแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าในเมื่อพระประมุขพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรพระประมุขอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในฝ่ายพุทธจักรการทรงงานก็ต้องสอดคล้องต้องกันจะต้องทรงปรึกษาหารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้นคอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
3: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
0: คุณสายสวรรค์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรลงสิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทย ริ้วสีแดงนั้นก็คือชนในชาติเรามีพระพุทธศาสนาเรามีศาสนาเรามีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในริ้วของธงไตรรงค์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นริ้วสีน้ำเงินของพวกเรานั้นจึงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกมหาราชาธิราชที่ทรงเกื้อกูลคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยของสังคมที่เป็นริ้วสีแดงของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตชัดเจนจะพบว่าสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได
3: ้
0: ตราบใดที่เรายังคงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยเพื่อเกื้อกูลชาติเกื้อกูลพระพุทธศาสนาต่อไปสมเด็จพระสังฆราชได้สนองพระบรมราโชบายในการปกครองคณะสงฆ์ดูแลบ้านเมืองเราด้วยการเป็นหลักใจเป็นคติธรรมเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญลักษณ์ธงชัยแห่งพระรัตนตรัยดังนั้นก็คงไม่ต้องมีข้อสรุปอื่นใดถ้าเราแงนดูธงไตรรงค์ที่อยู่บนยอดเสาให้เราได้ชื่นใจทุกวันนี้เราจะพบว่าพระประมุขแห่งราชอาณาจักรประมุขแห่งพุทธจักรทรงงานร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอดไป
4: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รามฮินดูและคติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองมาแต่โบราณนับแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีสำหรับพระนครที่เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยที่มาเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมาตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนาแต่พิธีที่มาจากต้นเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราชประเพณีสำหรับพระนครตามแบบอย่างนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังรังกันคือสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรรูปศิวลึงพระอุมาและเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้างหงส์ในพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายประดิษฐานพระนารายพระลักษมีพระมเหสวรีอยู่ในบุษบกสามองค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้งสี่พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราษฎรชาวบ้านสืบเนื่องมา

ปูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณฑีบาลและราชประเพณีโบราณมาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติและถือว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบค้นตำราแบบแผนธรรมเนียมเก่าเพื่อฟื้นฟูจัดขึ้นไว้มิให้สูญหายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเต็มตามตำราเพื่อเป็นแบบแผนสืบมาพระองค์ทรงโปรดให้รักษาราชประเพณีไว้อย่างครบถ้วนดังเช่นพระราชพิธีเนื่องด้วยการสถาปนาพระราชวงศ์ให้ดำรงพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานในโอกาสมีพระชนษา

ควรที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับคือพระราชพิธีโศกันเจ้าฟ้าโปรดให้จัดขึ้นโดยคราวแรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชพิธีทรงผนวดโปรดให้จัดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์พร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้เกิดราชประเพณีการอุปสมบทนาคหลวงสืบมาจนตราปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในเดือน6ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพผู้ดำรงตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นผู้แรกนาออกไปทำพิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสักเกตทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมาจนตราบทุกวันนี้พระราชพิธีประจำเดือน5และเดือน10คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจปาณการถือน้ำพระพิพัสสัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสรรเพชรและพระวิหารพระมงคลบพิตรแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งได้สร้างกรุงทวารวดีศรีอยุธยาจากนั้นจึงถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขแบบธรรมเนียมใหม่ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัสสัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเชษฐบิดรภายหลังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายโคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุงเทพมหานครย่อมทำให้ราชธานีแห่งใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งถาวรวัตถุถาวรมงคลสถานศิลปวัฒนธรรมและการมงคลสำหรับพระนครซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่าไม่ได้แห่งประชาชนและสยามประเทศ

การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิเภกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐาน

พระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้เชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมนในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมนถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมนที่สืบทอดจากพระเมนครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมนทิศท้วนอัสดารายรอบเมนเอกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุดาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุกสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหุนการพระเมนครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าเช่นพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดให้นำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมนทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

การอัญเชิญพระศรีสักยมุนีจากกรุงสุโขทัยพระพุทธรูปอันใหญ่พระพุทธรูปอันรามตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะหมายถึงพระศรีสักยมุนีประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรำแดดกรำฝนหาผู้พิทักษ์รักษาที่สุโขทัยมิได้การอัญเชิญเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงตื่นตาตื่นใจยิ่งนักภาพพระราชพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความที่เป็นพระราชปณิธานว่าพระกบฏปราโมทย์ด้วยศรัทธาดำริจะสร้างอาวาสไว้ภายในพระนคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีสักยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีสักยมุนีทางสถลมากนั้นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกในจดหมายเหตุความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพระพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระให้ถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีสักยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา

รุงเทพพระมหานครเบิกฟ้าแห่งสยามความพรรณนาโครงนิราชนรินทร์บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภารกิจอันหนักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์พระมหาปราสาทพระมหาราชมณฑลสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่งเป็นประหนึ่งรัตนมณีอันล้ำค่าและเป็นหลักของแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองอีกทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้งสามฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอารามมากมายทั้งทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระบรมพุทธศาสนากำกับจิตใจและศีลธรรมจรรยาของอาณาราษฎรพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองทรงโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งพระราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองทรงโปรดให้รวบรวมตรวจสอบชำระกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นกฎหมายตราสามดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาพระปรีชาสามารถของกษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเจริญพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงสวรรคตสิริพระชมพรรษาได้72พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินให้สยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปพระมหากรุณาธิคุณนี้จะจารจารึกตราตรึงอยู่ในสยามประเทศพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิจนิรันดร์กาล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวศในการนี้ทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนการเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์0716543627หรือ0972312880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริพัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกบีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีบริการให้การปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be No. 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรม To Be No. 1สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วันสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิก To Be No. 1จังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1ระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด To Be No. 1จำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 11:00 หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิต
อุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการหมู่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดพร้อมกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถาน Green Hospital G เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสัญลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักดิ์ไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมนุมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชานุเคราะห์27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริม

และจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูธเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างบารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับประทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมลายแดนบางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาส่วนเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายการรับพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมา

0: แล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการปากน้ำร.ศ. 112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3 ล้านฟรังก์เป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
0: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
2: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
2: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
3: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟั

0: ชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตองความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยักษ์ชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลไทยหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเค้าถูกทําร้ายมาจากสังคมจากบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือได้ผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์อ่ะขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทําให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบสกอลาร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท

0: Lotus และ True Corporation ที่ต้องไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็โรงเทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนพูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่สองเขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดไซส์อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกัน

0: ของอันนั้นเป็นในระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมว่าที่การเราก็จับโยงกันระหว่างคณบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรมั้ยเพราะก็ทำงานแต่ปวสแล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างอบนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะครับอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวสผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพม่า300คนพอเทนไปผมก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตะระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเรากระจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ฮะเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
1: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม local นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลอะไรนะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลอะไรโลคอลอะไรค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะ อย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคน

0: ก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเราค่ะ
1: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: อ
3: ัน
1: นี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะ อีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้ละขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู่
3: ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นนักเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน
4: พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
5: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
4: ใช่ครับ
5: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
4: ได้ด้วย

0: ลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
0: 7-8,000 ใช้ไปแล้วเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
0: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 12-13 บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ้ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้รูปละร้อยนะคะ
1: เนี่ยรูปละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: พับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: ล
1: ง
0: หรอเขาเคยเห็นไหมยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ็
0: แบะขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
3: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่กล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
3: ส่งต่อไปเรื่อย
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหมโอ้

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ15ถึง20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: C
1: มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียม

0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีมันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: Subscribe
1: ที่ช่อง YouTube

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ

การทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
1: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

หนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดต่างก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนน

คยเจ้านายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็อย่างมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางถนน

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดฮอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาททางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้งนั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

0: บ่อนี้อยู่ข้างหลังไกซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วผูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทั้งนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านอัดเดรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เชียร์คือเร่แล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น
1: But zuerst musste sie feierlich eingeweiht werden und das hat auch mit den Homburgern getanSeine Söhne waren dabei, es gab einen Festakt, hier auf den Salzwiesen wurde ein großer Turm aufgebaut, von dem die siamesische Flagge mit dem weißen Elefanten wehte. Es gab musikalische Umrahmung, natürlich in Anwesenheit von allen Homburgern, honorigen Leuten, dem Bürgermeister, dem Landrat und vielen anderen.
2: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกมีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาคืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น
0: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่น

0: ซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาดหอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาดหอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้ศาลาไทยณเมืองบาดหอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระบรมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และสายเล็กๆในสวนสปาที่มุ่งตรงมายังศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
2: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
1: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
0: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
1: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูร์กได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาดหอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Thaisala statt.

0: viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Taisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
1: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานานร้อยปีศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยล่ะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
2: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายและจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
1: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาดฮอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุขจัวหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรถน้ำคันถวยและสุ้มคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจปรที่หน้าบันทั้ง3ด้าน
3: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุขนะครับทรงตรีมุขนี้ก็จะมีหน้ามุขที่ยื่นออกมาอยู่มุขหน้านะครับมุขหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพระยานาคนี้ก็คือพระยานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาทหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese Thaisalas für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die 100-jährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es ist andere Kulturen kennenzulernen sie zu schätzen und damit auch zu lernen
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาทหอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้ง

0: Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und freue mich über das große Interesse.
1: แม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดฮอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดฮอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึกร้อยปีเสด็จประพาสบาดฮอมบวก

มุมหนึ่งนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดตลอดจนตัวอย่างโพรนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบคอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาดคอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad Homburgs.Und veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn-Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาดฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อร้อยปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮัมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลและสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำ

0: ปริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
2: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้ให้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีแล้วที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
3: ไม
2: ่ครับก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่คืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเคลือบมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมี

0: หางไหลโลดตินอะไรต่ออะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติพระเจ้าอยู่หัวสอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งนะครับ
0: เวลาไปไหนไหมมันมีดินสอเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตรงไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้ป่ะ
1: มันลบได
0: ้เออถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่าประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อก็มีอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งกว้างกว้างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยทรงประหยัดไหม
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: เพราะพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
1: คุณปู่ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกิจกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรต่างมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการเขาเป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางลัดเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดไปซักเขาต่อไป
2: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: ที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พิงหยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่จะดู
3: กินได้แน่เลย
0: เธอก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: ถูกมาก
2: อร่อยนะ
3: แล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่ะ
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่ะเรื่องใหญ่เลยมาพอดีเลย
3: โหมาพอดีเลย
2: พอดีเลย
3: ไปนะไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
5: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: ะถึงหรือเปล่า
1: อันนี้
0: เนี่ยปั่นกระเสกยังชี
2: พสวัสดีครับลูก
3: สวัสดีครับ
2: อันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงราชการที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกอันนี้บวบอันนี้บวบหอมอันนี้บวบหอมนะลูกนะอันนี้ถั่วละ
1: ถั่วฝักยาวสีม่วง
2: สีม่วงลูกสีม่วงเนี้ยฮะต้มตำอ่ะต้องใส่นะลูกนะ
1: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
2: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
4: พริกครับ
2: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ยังลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
1: แก
2: ใช่ไ
1: หมแบบนี้ใช่ไหม
2: ล
1: ู
2: ก
1: แบบนี้ใช่ไหมคะว้าวนี่เหรอครับ
2: นี่ไฮไลท์เลยหนูเดี๋ยวลูกเข้าไปหน่อยลูกเดี๋ยวเขาจะรักลูกรักเดินมาดูต้นวอเตอร์เกตนะลูกเคยเห็นมั้งลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
5: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
2: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
0: รสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
2: ใช่จะอร่อยไหมอ
0: ร่อยครับ
2: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
1: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมประสานคืออะไรครับ
2: เกษตรผสมประสานนั่นลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชดำรัสในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
0: โอ้
2: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
1: ไปด
2: ู
1: ก
2: ัน
1: เลยไหมคะ
2: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่ไปหมูและมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ขุดบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
3: ไปครับ
2: ไปเลยเอาล่ะลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกลูกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะฮะครับ
0: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวคร
2: ับตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
1: แล้วมันจะมีออกซิเจนเหรอครับ
2: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
3: อยากครับ
2: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
1: มีหมูด้วยใช่ไหม
2: ครับมีทั้งหมูทั้งไก่เลยลุงจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
3: ไปค่ะ
2: เธอดังนี้เลยลูกนะตามลุงไปเลย
3: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
2: มาเลยลูก
1: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
2: เรามีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกมีไก่ไข่ดูเนี้ยน
1: ะ
2: เนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ยไก่ธรรมดาลูก
1: ไก่พันอะไรครับ
2: โรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะพันธุ์นี้เป็นกินไก่ไข่นะลู
1: ก
2: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันไก่ไข่ลูก
1: ไข่ไข่มา4-5ใบ
2: ลูกตัวอะไรเนี่ยครับ
3: หมูป่า
2: หมูป่ากับหมูบ้านนี่ลูกหมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลูก

0: ดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เปล่าครับ
2: อันชัน
0: แ
2: น่
0: เลยแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหมแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไ
1: หมคร
0: ับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเลยเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
1: นี่อันชันใช่ไหมครับ
0: ใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ย

0: ็นดอกนี้นะฮะเนี่ยๆๆลูกเราเก็บไว้แล้วเราเก็บเนี่ยเดี๋ยวลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นมั้ยด
1: ูนะครับผมกันด้วยครับมันจะขึ้น
0: ใช่เนี่ยแล้วลูกเราเก็บด้วยเก็บเทตานาก้านี่ลูกมั้ย
1: โอ้โหนี่ได้สี
0: เดี๋ยวเราไปทําแชมพูกันนะแชมพู
1: แชมพู
0: ใช่เราไปกวนแชมพูกันลูกนี่เก็บใส่นี่ไว้ลูกเก็บใส่ไว้ครับ
2: เด็กๆครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
3: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
4: ต้นมะม่วงหาง
1: มะม่วงหาง
0: ครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับ
5: เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหไปทำน้ำกันนะลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
4: มะม่วงค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเงี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
4: ดีเลยใช่มั้ยครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะ
4: ค่ะ
0: เราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าวลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่
4: ม
0: ๆมัน
4: โอเค
0: สีม่วงๆลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
4: ้สีม่วงลูกม่วงๆไอ้อย่างนี้อร่อยครับ
0: เก็บไว้เดี๋ยวเราทำน้ำ
4: กันโดนมีละโอ้ยหล่นตลอดเลย
0: ไปทำน้ำน้องไงลูกนั่นไงน้ำดำเลย
2: โอ้น้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การเกษตรกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: หลานหลานทั้งหลาย
2: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำยังไง
1: เก็บอะไรมาลูกกันนี่ก็ยังอะไร
2: เอา
1: ต้องเป็นยังไงครับ
2: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหมครับ
1: รู้ได้ไงว่าไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กัน
2: ขอล้างด้วยได้ไหม
1: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
2: เตรียม
1: ต
2: ั้งน้ำ
1: ครับเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
2: แล้วก
1: ็ทุบแค่แตกลูกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
1: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ว่าน้ำเราเดือดอยู่ใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบจะลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกอ้าวน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
2: เทเลย
1: เทเลยลูกมาผสมแล้วจ้องชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะเอามาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเราช้อนตักนี้นะคะ
0: เห็นหน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
1: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาไปผึ่ง
0: การใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปพึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมนะใช่มั้ยคะหอมมั้ยแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทําแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเราเงางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสารพีโอซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: ไปแล้วก็ตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่ก็จะใช้เวลากวนให้มันเข้ากันสักห้าสิบครั้งร้อยครั้งนะลูกนะ
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอกแคลกันใหญ่เลย
2: 16 27 28 29
0: สู้ๆนะครับพี่เอกแคลอีกนิดเดียวก็จะครบ100ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
1: หลังจากที่พี่เอกแคลกวนมันจะได้พี่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ

0: อันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดเราตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียง
2: ครับ
1: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
3: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
5: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
6: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
4: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยครับ
3: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
6: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
5: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
7: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อหลอมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งนับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรม

แบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่น

รื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ๊ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟใน

0: เหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากเนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่สองเป็นเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
1: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วย
0: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
1: หมดแรง
0: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
1: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่พอมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
0: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
1: ค
0: ือสมมติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวกเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี้
1: คนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
0: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน
1: อัน
0: ที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบเนี้ยอันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
1: เหมือนสูญเสียการควบคุม
0: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ค
0: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เนาะ
1: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลอย่างเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าใน กลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเรา

0: เริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม
1: ่
0: ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
1: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค่ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะหรือว่า
1: ใช่
0: หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าเอ้ยคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจแล้วเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่า ไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการอะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันเนี้ยทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จ
1: เ
0: นาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมเป็นการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบเนี้ยมันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ ได้ก่อนไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ย แล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะอาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค
0: ่ะได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือแปลว่าเราต้องสื่อสารและเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอ่ะที่จะเป็นเขาอ่
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมากันอะไรแบบนี้
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่า คนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันมันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะ

0: เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
1: นะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นมั้ยพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าอยากไปทำงานเพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าโอ๊ยยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะ
0: คะ
1: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ครับปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆเราก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
1: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
2: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
0: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉูกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะ

0: ได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็มันต้องใช้ชั้นเคมีเราเอาจอบไร้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่ อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของชัดชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะแล้วหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับบ่อนในชุมชนกำลังเติบขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณภาพทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

มเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักหรือห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประสบนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิ

0: สร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
1: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคนึงเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ
เท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นส่งไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับ

0: มีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมาลาภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt green beltเขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรเนี่ยซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่บึงมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับ ในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงพระกษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดเวิร์กวันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้าไอ้กรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์ของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: ต้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องไอ้ครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำลังพาน้องไอ้ไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนานจ
2: ั
1: ดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซง
1: ได้กลิ่นหอมๆไหมกลิ่นหอมๆนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะปลอดสารด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากค่ะมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก อยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยแล้วอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: เลยอันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้อง
4: ไ
1: อ้มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โห

0: อะมาก
1: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: โอ้โหร้อนขึ้นไปจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่แหละความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: ย
1: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
2: แกะไม่เป็น
3: แกะเลยนั่นแหละ
1: ฉีกได้เลย
3: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
1: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
2: สู้สีเลยค่ะ
1: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
3: มะนาวยักษ์ค่ะ
1: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ
3: ้เอาประมาณนี้
1: จับดูดูลูกนี้
4: มะนาวยักษ
1: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
3: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
1: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
3: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
1: ้ลูกเท่าไหร่
4: 20บาท
1: ลูกละ20บาท
3: โอ้โห
1: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องไอแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
2: ห่อหมกใช่ไหม
1: แต่ว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันคือไข่อะไรครับกำนัน
3: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
1: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
2: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
3: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
4: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
1: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
5: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
1: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
5: ่ได้ค่ะ
1: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยตายไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
2: เล็กไปไหม
1: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
2: ้มันฉุนฉุน
1: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
5: เพราะใส่กินใบเตย
3: ใส่ใบเตย
1: อ
3: ๋
1: อเป็นข้าวหมากใบเตย
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
2: 160ค่ะ
1: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
3: หยิบเลย
1: หยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
2: ่เนื้อจะช่ำหน่อย
1: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
6: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: โอ้เห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
3: ใช
1: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพมันสุดยอดเลยเหมือนต้มยำไหม
2: คล้ายๆค่ะ
3: น
2: ั่
3: นแหละค
1: ่
3: ะ
1: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
3: ใช่
1: อร่อยแ

0: ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
1: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แว่นนี่ก่อนไหมของฝาก
1: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
1: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
2: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
2: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
2: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
2: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอสัก3แอค1แอค2แอค3แอคตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: อ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
2: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
2: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
1: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
1: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรบางจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
2: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
1: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนัน
1: รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
1: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
3: สวัสดีครับ
0: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถคือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
3: รถเช่านะรถกระแทะ
0: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
2: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
4: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
3: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่
0: ก็เหม
1: ือ
0: นกันกินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได้
2: อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองท่านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปั๊บยัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้นสองต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละ
0: พริกแกงคั่วของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนก
1: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเค

0: ันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนไอเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีไอช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลลัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็เห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
2: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
2: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตะคารตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคาร ลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อน เป็นไงบ้างเผ็ดไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
2: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินนี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยแต่นะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่างเป็นไง
1: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออคล้ายๆกันเนาะก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
2: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่

0: ก็ใส่กะทิเหมือนกัน
1: เพราะมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบเป็นไง
2: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
1: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
0: ใช่ไหม
1: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังค์แต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้อยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
1: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: ที่ลืมล้างจาน
1: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ช
0: ุ
2: มชนของเราค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้ออันนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออขุดดาวอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: อันนี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆ

0: อดใช้ทุกอย่างคุ้มค่า
1: อันนี้เป็นจุดแรกที่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังแรงอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
2: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
2: ครับผม

0: านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
1: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติท่านจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
2: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะ
0: นะครับ
2: เพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทอนอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
2: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
2: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
2: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
2: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
2: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีเพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ใช่
3: ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
2: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
2: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน
1: พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช้ขยะอันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆรวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับครับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
5: ที่พิเศษของทริปโลโก้ไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
6: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
6: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ใคร
6: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
6: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
5: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
5: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวน

0: เล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาคาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: ลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ล่องใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ย
0: ังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: ทุกวันเยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ีครูเลยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
3: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
3: งต่อไปเร
0: ื่
3: อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝัง
3: น้องใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
3: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่ทนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่จริ
0: งถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ
1: ้
0: ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
1: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
1: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเอง

0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานของพระองค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะนับตั้งแต่โบราณสมัยจบกระทั่งปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ให้มั่นคงยั่งยืนดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละรัชสมัยจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญอันแสดงถึงความเป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากขอความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองของความขัดแย้งทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็ลังกานั้นก็มีธรรมเนียมสมณศักดิ์มีธรรมเนียมสมเด็จพระสังฆราชที่จะปกครองดูแลคณะสงฆ์ร่วมกันกับราชอาณาจักรเพื่อให้เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงมาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นในประวัติของสังคมไทยก็มีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีสิ่งที่เรียกว่าสังฆราชปู่ครูพระครูต่างๆนานาฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับในการต่อมาฉะนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรไทยนั้นก็คือการเกื้อกูลกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ทรงภาระธุระในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทรงเป็นแรงกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมหัวใจคนไทยให้อยู่ในหลักธรรมให้อยู่ในศีลธรรมภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของอัครศาสนูปถัมภกก็คือพระประมุขของราชอาณาจักรของเราดังนั้นธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะเดียวกันลักษณะของวาระของการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็มามีแบบแผนมั่นคงตั้งแต่ในประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมอบถวายภาระธุระของการพุทธจักรทั้งหมดไว้อยู่ที่พระประมุขของฝ่ายพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีคณะที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมช่วยกันพิจารณาปกครองดูแลนำความกราบทูลแนะนำแล้วก็วินิจฉัยการต่างๆเกี่ยวกับการคณะสงฆ์โดยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทรงเลือกเฟ้นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระองค์ที่มีศีลาจารวัดงดงามทรงเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาและก็ความรู้ความสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์แล้วก็เป็นหลักใจของ พุทธศาสนิกชนแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นราชประเพณีมาแต่เดิมนะครับแล้วต่อมาก็มีกฎหมายรับรองเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็เป็นพระราชอัธยาศัยพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รับรองเอาไว้ในพุทธศักราช2505ซึ่งก็คือยังดำรงสถานะของกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของกฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสิ้นพระชนม์ไปนะครับเวลานั้นในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดขึ้นอีกในรัชกาลปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ยังทรงพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
0: ค่ะ

0: และประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าที่จะสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เล่าย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงปลูกฝังให้ป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระราชธรรมเป็นหลักประจำใจทรงวางพระองค์เพื่อเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าดังนั้นจึงทรงดำรงในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
0: ์
1: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการณ์ที่ทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการทรงพระผนวดนั้นทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะบำเพ็ญพระองค์ด้วยเนกขัมมะจริยาก็คือการเป็นพระภิกษุอย่างต้องด้วยศีลาจารวัตรทุกอย่างไม่มีการบิดพลิ้วแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัฏฐายจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัฏฐายจารย์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงงามด้วยพระจริยวัตรแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้เสด็จสถิตในที่พระราชอุปัฏฐายจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉะนั้นพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สิมกุฎราชกุมารทรงปวารณาพระองค์ไว้ว่าการใดที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพร้อมที่จะพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลตลอดเพื่ออะไรเพื่อสนองพระคุณของพระราชอุปัฏฐายจารย์นี่คือพระราชธรรมสำคัญข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ทรงเคยลืมเลยว่าครูของพระองค์คือใครถ้าจะว่ากันโดยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระอุปัชฌาย์คือพ่อนะครับ
0: พ่อทางธรรม
1: พ่อทางธรรมอันนี้กล่าวย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌายะก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรงเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นสิทธิ์โดยตรงของสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์ใดเล่าก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์นี่เองดังนั้นถ้าจะว่ากันโดยในทางธรรมนะครับสมเด็จพระสังฆราชกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระอุปัชฌายาพระองค์เดียวกันแล้วก็ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนเพาะบ่มให้ทรงพระเจริญในทางธรรมมาในลักษณะเดียวกันภายใต้พระบารมีของพระราชอุปัฏฐายจารย์และพระอุปัชฌายะพระองค์เดียวกัน

0: แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทั้งหลายที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับทรงศึกษาวิชาการทหารที่วิทยาลัยการดันทรูนนะครับที่กรุงแคนเบราตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จไปประทับที่เครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สังคมที่แตกต่างรู้ประชุมชนรู้กาลสมัยว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยให้ไปงอกงามอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันคือผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยไปปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกในเวลาที่สมเด็จพระยุพราชของราชอาณาจักรไทยประทับอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีประทับสมเด็จพระสังฆราชนั้นประทับอยู่ที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระปริยัติกวีที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เป็นปกติเป็นพระราชกิจวัตรดังนั้นไม่ทรงเคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบางทีก็ไม่ได้เชิงบำเพ็ญกุศลครับ
1: พบปะสังสรรค์กันนี่แหละ
0: บางทีก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะเหมือนวัดเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเลย
0: ท่านเจ้าคุณปริยัติกวีหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยประธานพระอนุเคราะห์ประธานพระโอวาทคำแนะนำทั้งหลายให้คนไทยในต่างแดนน่ะได้แก้ปัญหาชีวิตได้พ้นจากภัยในชีวิตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเกิดชีวิตใหม่ในหลายๆคนในขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนเหล่านั้นก็ยังระลึกถึงพระกรุณาอยู่เสมอตัดภาพกลับมาก็จะพบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็เสด็จมาส่งเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดวัดแห่งนี้แล้วก็มีพระปรมาภิไธยทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลาอยู่ที่หน้าอาคารของวัดนั้นซึ่งทุกวันนี้วันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
1: นั่นแปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพัน
1: ใช่ครับ
0: อันลึกซึ้ง
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่สมัยที่ประทับอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: แล้วก็เรียกได้ว่านั่นหมายความมากข้อหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็เคยได้ถวายพระโอวาทานุสาสนีทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นศีลาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
0: กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกมีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560

0: ถ้าเราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นภาพอันงดงามอย่างยิ่งเพราะว่าประกอบไปด้วยสังฆสมาคมทุกฝ่ายพรั่งพร้อมกันมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาแล้วก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังฆ์ที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดในบัญชีพระมหาสังฆ์ทั้งปวงของหลวงโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเป็นโบราณราชประเพณีก็จะพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังฆ์บนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันนี้พระแท่นเสวตฉัตรเสวตฉัตรของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเสวตฉัตร3ชั้น คือฉัตรขาว3ชั้นนะครับพร้อมกับพระแท่นประกอบพระอิสริยยศสำหรับประทับและมีเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็นลายไทยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปักด้วยดิ้นทองอย่างสวยงามซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นธรรมเนียมลังกานะครับที่จะถวายพัดตลปัดพัดยศแล้วก็ประดับอย่างสวยงามเพื่อบอกฐานานุศักดิ์หรือว่าฐานันดรของพระภิกษุผู้ทรงสมณคุณแต่ละรูปแต่ละรูปพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นโปรดให้ยกช่อลายใบเทศนั้นออกแต่ปักลวดลายตราพระราชโองการลงไปเพราะว่าเป็นพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและในแถบแพรที่อยู่ใต้ตราพระราชโองการนั้นใช้คำว่าพระราชโองการปกติเราจะได้ยินคำว่าพระบรมราชโองการใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นทรงดำรงพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นราชาศัพท์จะยกคำว่าบรมออกนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ยังไม่รับบรมราชาพิเศษ
0: ดังนั้นจึงเป็นตราพระราชโองการที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชโองการและเป็นพัดที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักรไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปกราบราบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นภาพที่งดงามจับใจและก็สะท้อนถึงพระราชธรรมสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูงที่เรียกว่าคุณวุฒิหรือคุณธรรมสูงเนี่ยแต่ทรงนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วทรงนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณดังนั้นจึงทรงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพเหตุการณ์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นคุรุฐานิยะในทางธรรมดังนั้นนั่นเป็นนัยยะที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมราชาโดยตรงของพระประมุขรัชกาลปัจจุบันก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่เดือนนะครับในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆเป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย พระแฉกพิเศษประดับพลอยนั้นเป็นพัดที่งามวิจิตรอย่างยิ่งนะครับสร้างด้วยงาทั้งหมดเลยทั้งด้ามทั้ง องค์พัดฉลุอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงและทรงพระมหากรุณาหรือทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค
1: ์
0: ก็เป็นพระเกียรติยศพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จไปฉลองพระราชศรัทธาทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
2: สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิตรเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังทรงส่องบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนยนิกรให้ดื่มด่ำพระสัทธรรมยังพระพุทธภูมิให้สำเร็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชัยสวรรค์ก็มีอุปมาฉันนั้นจึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรมของโบราณกษัตริย์มาถวายวิสัชนาโดยมีทศพิธราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคัมภีร์ชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้นกล่าวถวายอนุสาสน์แด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าดังรับพระราชทานเชิญขึ้นเป็นนิเคปบทว่าทานังสีรังประดิจาคังอาทวังมัทวตปังเป็นต้น
3: ขอผลที่กราบนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์แด่สมเด็จบรมวอพิษพระราชสมพระเจ้าผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอถวายพระพร
0: วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนกษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัดรัตนาพรวปรชั้นที่1นะครับประดับอัญมณีในลักษณะอย่างที่เป็นเพชรล้วนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแล้วก็พัดรัตนาพรนี้เองก็เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัยที่ผูกพันมั่นคงกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนั้นปรากฏเครื่องหมายจำเพาะพระองค์ในงานนี้เองนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายเราจะเห็นได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชทุระในการคณะสงฆ์ในการพระพุทธศาสนาทรงอภิบาลดูแลสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยคลาดเคลื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการภายในแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าในเมื่อพระประมุขพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรพระประมุขอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในฝ่ายพุทธจักรการทรงงานก็ต้องสอดคล้องต้องกันจะต้องทรงปรึกษาหารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่ เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้นคอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
1: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
0: คุณสายสวรรค์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรลงสิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทย ริ้วสีแดงนั้นก็คือชนในชาติเรามีพระพุทธศาสนาเรามีศาสนาเรามีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในริ้วของธงไตรรงค์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นริ้วสีน้ำเงินของพวกเรานั้นจึงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกมหาชาธิราชที่ทรงเกื้อกูลคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยของสังคมที่เป็นริ้วสีแดงของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตชัดเจนจะพบว่าสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได
1: ้
0: ตราบใดที่เรายังคงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยเพื่อเกื้อกูลชาติเกื้อกูลพระพุทธศาสนาต่อไปสมเด็จพระสังฆราชได้สนองพระบรมราโชบายในการปกครองคณะสงฆ์ดูแลบ้านเมืองเราด้วยการเป็นหลักใจเป็นคติธรรมเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญลักษณ์ธงชัยแห่งพระรัตนตรัยดังนั้นก็คงไม่ต้องมีข้อสรุปอื่นใดถ้าเราแงนดูธงไตรรงค์ที่อยู่บนยอดเสาให้เราได้ชื่นใจทุกวันนี้เราจะพบว่าพระประมุขแห่งราชอาณาจักรพระประมุขแห่งพุทธจักรทรงงานร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอดไป
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้ากลางพระนครตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและคติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองมาแต่โบราณนับแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีสำหรับพระนครที่เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยที่มาเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมาตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนาแต่พิธีที่มาจากต้นเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราชประเพณีสำหรับพระนครตามแบบอย่างนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงกันคือสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรรูปศิวลึงพระอุมาและเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้างหงส์ในพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายณ์ประดิษฐานพระนารายณ์พระลักษมีพระมเหสวรีอยู่ในบุษบกสามองค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้ง4พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราษฎรชาวบ้านสืบเนื่องมา

ื้นฟูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณฑีบาลและราชประเพณีโบราณมาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติและถือว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบ

รงโปรดให้รักษาราชประเพณีไว้อย่างครบถ้วนดังเช่นพระราชพิธีเนื่องด้วยการสถาปนาพระราชวงศ์ให้ดำรงพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานในโอกาสมีพระชนษาควรที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับคือพระราชพิธีโศกันเจ้าฟ้าโปรดให้จัดขึ้นโดยคราวแรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชพิธีทรงผนวดโปรดให้จัดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์พร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้เกิดราชประเพณีการอุปสมบทนาคหลวงสืบมาจนตราปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในเดือน6ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพผู้ดำรงตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นผู้แรกนาออกไปทำพิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสักเกตทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาจนตราบทุกวันนี้พระราชพิธีประจำเดือน5และเดือน10คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจปานการถือน้ำพระพิพัสสัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสรรเพชรและพระวิหารพระมงคลบพิตรแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งได้สร้างกรุงทวารวดีศรีอยุธยาจากนั้นจึงถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขแบบธรรมเนียมใหม่ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัสสัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก่อนแล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเชษฐบิดรภายหลังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุงเทพมหานครย่อมทำให้ราชธานีแห่งใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งถาวรวัตถุถาวรมงคลสถานศิลปวัฒนธรรมและการมงคลสำหรับพระนครซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่ามิได้แห่งประชาชนและสยามประเทศ

เพกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมนครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมนในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมนถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมนที่สืบทอดจากพระเมนครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมนทิศถ้วนอัสดารายรอบเมนเอกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุดาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุขสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหนการพระเมนครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าเช่นพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดให้นำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมนทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิ

การอัญเชิญพระศรีสักยมุนีจากกรุงสุโขทัยพระพุทธรูปอันใหญ่พระพุทธรูปอันรามตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะหมายถึงพระศรีสักยมุนีประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรำแดดกรำฝนหาผู้พิทักษ์รักษาที่สุโขทัยมิได้การอัญเชิญเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงตื่นตาตื่นใจยิ่งนักภาพพระราชพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความที่เป็นพระราชปณิธานว่าพระกบฏปราโมทย์ด้วยศรัทธาดำริจะสร้างอาวาสไว้ภายในพระนคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีสักยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีสักยมุนีทางสถลมากนั้นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพระพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระให้ถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีสักยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพุทธศาสนา

รุงเทพพระมหานครเบิกฟ้าแห่งสยามความพรรณนาโครงนิราชนรินทร์บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภารกิจอันหนักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัฐบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์พระมหาปราสาทพระมหาราชมณีสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่งเป็นประหนึ่งรัตนมณีอันล้ำค่าและเป็นหลักของแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองอีกทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐาน

ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้ง3ฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอารามมากมายทั้งทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระบรมพุทธศาสนากำกับจิตใจและศีลธรรมจรรยาของอนาราษฎรพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองทรงโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งพระราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองทรงโปรดให้รวบรวมตรวจสอบชำระกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นกฎหมายตราสามดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาพระปรีชาสามารถของกษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ปกพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเจริญพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงสวรรคตสิริพระชนมพรรษาได้72พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินให้สยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปพระมหากรุณาที่คุณนี้จะจารจารึกตราตรึงอยู่ในสยามประเทศพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์กาล

นี่คือเครื่องฉายรังสีเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงเครื่องแรกที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2550วันนี้เครื่องฉายรังสีเครื่องนี้ยังสามารถให้การฉายรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่สมัยที่นี่ยังเป็นเพียงสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีในสังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่ด้วยทรงเป็นห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาแบบต่อเนื่องพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างอาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ

0: 50ปีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50ในปี2538เพื่อให้เป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีก่อนที่จะปรับสถานะเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีในปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงสถานพักฟื้นชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยรอการตรวจวินิจฉัยและรอรับการรักษาที่ส่งต่อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีไม่เพียงให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยยังเป็นสถานที่วิจัยโรคมะเร็งเพื่อหาแนวทางการรักษาที่จะได้ผลดีที่สุด
1: ทางโรงพยาบาลนะครับได้ตระหนักอยู่ตลอดมานะครับว่าได้รับความกรุณาจากพระองค์ท่านอย่างสูงยิ่งนะครับทั้งเรื่องของพระราชทานนามของโรงพยาบาลของตึกต่างๆนะครับและพระราชทานเครื่องมือซึ่งพระองค์ก็หวังว่าจะช่วยดูแลพระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านอย่างดีทางเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งกับโรงพยาบาลมาตลอดครับ
0: ความห่วงใยในเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาลนามัยของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นเพื่อแผ่ไพศาลมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลโดยทั่วหน้าเสมอกันรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ในการเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ50พรรษาในปี2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ให้การดูแลบำบัดอาพาธฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระภิกษุสามเณรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จัดสร้างสถานที่พำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธให้การดูแลก่อนและหลังการรักษาเพื่อพักฟื้นสุขภาพของพระภิกษุสามเณรด้วยการดูแลแบบองค์รวมและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสามเณรและประชาชนในด้านการเจริญจิตภาวนาขณะอาพาธและเป็นต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย
0: ปัจจุบันหน่วยการแพทย์และสาธารณสุขในพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์ต่างได้พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและด้านวิชาการในการดูแลสุขภาลนามัยพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์

0: ชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยักษ์ชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชั่นที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเค้าถูกทําร้ายมาจากสังคมจากบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือได้ผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศเนี่ยที่แรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนเนี่ยออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบสกอลาร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญ

0: ที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทําให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ําดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแยมชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กเด็กเนี่ยมันจะพูดได้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมการตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลขจรเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดสายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนี่ฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมเป็นอธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างอัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะครับอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่าง ให้เงินเดือนครบ

0: ามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพม่า300คนพอเทรนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่นี่มันตะลักกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ฮะเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
1: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพลังอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของพระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าชิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าคองกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างธินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
1: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากแล้วก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วสองทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

มย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: วัสดีครับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
1: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดต่างก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนนมีธงสยามประดับประดาอยู่ทั่วทุกแห่ง

มีคนไปคอยดูที่ที่อาบน้ำทุกวันกองโตๆถ่ายรูปก็มีแต่คนที่นี่เคยเจ้านายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็อย่างมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางทุ่ง

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดฮอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาททางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้งนั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

บ่อนี้อยู่ข้างหลังกายซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วผูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทางนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านอัดเดรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เชียร์คือเรแล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น

0: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาคืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น
1: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่งซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาทหอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาทหอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้ศาลาไทยณเมืองบาทหอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระบรมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และถนนสายเล็กๆในสวนสปาที่มุ่งตรงมาศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
2: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
0: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
1: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
0: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูร์กได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาทหอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์

แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Thaisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Thaisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
0: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานานร้อยปีศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยล่ะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
2: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวาย

0: การต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายและจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
1: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาทหอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาทหอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้กับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุขจั่วหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรดน้ำคันถวยและสุ้มคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจปรที่หน้าบันทั้ง3ด้าน
2: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุขนะครับทรงตรีมุขนี้ก็จะมีหน้ามุขที่ยื่นออกมาอยู่มุขหน้านะครับมุขหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese Thaisalas sind für uns auch Zeichen die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die hundertjährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es istandere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดหอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดหอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึกร้อยปีเสด็จประพาสบาดหอมบวก

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทตลอดจนตัวอย่างโครนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบคอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาทคอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad HomburgsUnd veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn-Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาทฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวโอลินแอมสยามเทมเพิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อ100ปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวโอลินแอมสยามเทมเพิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

0: สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮอมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่เปลี่ยวอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได
1: ้
0: ต
1: ั
0: ดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฝ่อหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันนะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพัน
1: แล้วหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกแบบหน้าเราไปเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก กาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการ

0: สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
2: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ค่ะ
1: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
2: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
2: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: น อกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดองการหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
1: ว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: ชิม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไ

0: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมายถ
0: ึ
1: ง
0: ทำง่าย
1: มันต้มเร็วหรือว่ามัน
0: ไม่ค่อยไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
0: อ๋อ
1: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
0: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายหนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
0: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไรหินนึก
2: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
2: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
2: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
2: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
2: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
4: พร้อมไหมคะแค่นี
2: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: กระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: จะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
0: ว
1: นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาเคาหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนแก
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดองไป
0: ผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะมันจะอร่อยมันจะเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักดัดดองตามอะ
1: ค
0: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอะตัวน้ำผักดัดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักดัดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับนะเนี่ย
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่ไม่โลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร
1: ่
0: อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีนะตาแห้งอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มเหรอ
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องนี่นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องนี่นะ
0: ไม่ต้องว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วงี้อม
2: รินทร์ทีวีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรบิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนต์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนเป็นวิชาพิเศษด้วยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโนในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดีด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสนพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทำให้เป็นที่ต้อง

ราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทำให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์เพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราษฎร์จวบจนปัจจุบัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่ขืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเครื่องมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรต่ออะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย
3: ์ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งครับ
0: เวลาไปไหนเห็นไหมมันมีดินสอเนี่ย
3: ค่ะ
0: ตรงไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้เปล่าม
3: ันลบได
0: ้เออถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อเข้าไปอีกอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งช่องว่างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยทรงประหยัดไหม
3: ประหย
0: ั
3: ด
0: เพราะพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
3: วันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกิจกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรอะไรมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางลัดเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังปู่อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
4: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: ใหญ่มากเลยนะมีน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พิงหยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่จะดูจะดู
3: กินได้แน่เลย
0: เธอก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: ถึงมากอร่อย
2: นะ
3: อร่อย
2: แล้วอย่างนี้เราสามารถเอาฝรั่งไปปลูกที่บ้านได้ไหมอ่ะ

0: ราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาให้เราไปปลูกที่กรุงเทพน่าจะปลูกได้นะ
1: อยากไปดูแล้วว่า

0: อันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
1: มะระ
0: ไม่ใช่ลูก
1: แตงกวา
0: อันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละ
1: ถั่วฝักยาวสีม่วง
0: สีม่วงลูกสีม่วงเนี่ยฮะต้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะ
1: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
2: พริกครับ
0: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังลูกต้องแดงแดงหรือลูกที่จะไปทำ
1: แกง
0: ใช่
1: แบบนี้ใช่ไหม
0: ล
1: ู
0: ก
1: แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไฮไลท์นะหนูเดินลูกเข้าไปหน่อยลูกเดินเอาทั้งลังลูกลับเดินมาดูว่าหนูต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
3: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
0: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
4: เป็นรสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
0: ใช่แต่อร่อยไหมอ
4: ร่อยครับ
0: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
1: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมประสานคืออะไรครับ
0: เกษตรผสมประสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
1: โอ้
0: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
3: แล้วคือว่านอกจากผักอันนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยไหม
0: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่เป็ดแล้วมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ปลูกบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
5: ไปครับ
0: ไป
5: ไ
0: หมลูกไปมาละลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกลูกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะฮะครับ
4: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวครับ
0: ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
3: แล้วมันจะมีออกซิเจนหรอครับ
0: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
5: อยากครับ
0: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้โอเคลูกเดี๋ยวลูกจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
3: มีหมูด้วยใช่ไหม
0: ถ้ามีทั้งหมูทั้งไก่เลยลูกจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
5: ไปค่ะ
3: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
0: โอ้เรามีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ย
3: ไก
0: ่ธรรมดาลูก
3: ไก่พันอะไรครับ
0: โรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะอันนี้เป็นกินไก่ไข่นะลูก
3: ก็คือ
0: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันธุ์ไก่ไข่ลูก
3: ไข่ไข่มา 4-5 ใบ
0: แต่หมู่บ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลูก

0: รถผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เข้าครับ
2: อันชัน
0: แ
2: น่
0: ไปเล่นมาแน่ๆแอบไปเล่นมาแน่ๆ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
1: ตรงนี้อันชันใช่ไหมคร
0: ับใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะนี่ๆๆอ่ะลูกเราเก็บเรื่องเราเก็บเนี่ยเดี๋ยวลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นมั้ยด
1: ู
0: น
1: ะครับผมกันมั้ยครับมันจะขึ้น
0: ใช่เนี่ยแล้วลูกเก็บแล้วเก็บเทตราก้านี่ลูกมั้ย
1: โอ้โหนี่ได้สี
0: เดี๋ยวเราไปทําแชมพูกันนะแชมพู
1: แชมพู
0: ใช่เดี๋ยวเราไปกวนแชมพูกันลูกนี่เก็บใส่นี่มั้ยลูกเก็บใส่ไว้ครับ
3: เด็กๆครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
1: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
4: ต้นมะม่วงหาง
1: มะม่วงหาง
0: โอ้โหครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหาแม่น้ำโหไปทำน้ำกันนะลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
4: ลูกค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเงี้ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเนี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
4: ดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกน
4: ะ
0: เราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่
4: ม
0: หนุ
4: ่ม
0: สีม่วงลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราทำน้ำกันตอนนี
4: ้สีม่วงลูกม่วงม่วงไอ้อย่างนี้อันหรอครับ
0: เก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำ
4: กันหล่นมีแล้วโอ้ยหล่นตลอดเลย
0: ไปทำน้ำตอนนี้ลูกนั่นไงน้ำดำเลย
3: น้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโฮไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การเกษตรกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไปไหนกันแล้วลูกๆหลานๆหาย
1: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำหนึ่ง
2: เก็บอะไรมาลูกอันนี้เขาเรียกอะไรต้องเป็นยังไงครับ
1: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
2: รู้ได้ไงเอาไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กระ
1: ล้อขอล้างด้วยได้ไหมคะ
2: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างล้างเสร็จแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
1: เอาน้ำเลยนะคร
2: ับ ค่ะเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
3: แล้วก
2: ็ทุบแค่แตกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
2: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ร้อนน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นๆแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโหดออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำ

0: แล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบตกลงกองได้แล้วลูกกองได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: น้องน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
2: เทเลย
0: เทเลยลูกมาผสมแล้วจนชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะมาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเอาช้อนตักนี้นะคะ
1: หน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
1: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
0: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดไว้นะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเอาไปผึ่ง
0: เพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปผึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมแล้วใช่ไหมคะหอมไหมแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเรางางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสาร PO ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่นจากนั้นเราก็สามารถ

0: ไปแล้วก็ตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่เราก็จะใช้เวลาตัวให้มันเข้ากันสักห้า10 ครั้งถึง100 ครั้งนะลูกนะ
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เอแคลกันใหญ่เลย
2: 16 27 28 29
0: สู้ๆนะครับพี่เอแคลอีกนิดเดียวก็จะครบ100 ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
1: หลังจากที่พี่เอแคลกวนมันจะได้ที่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะแชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: อันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดมาตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียงครับ
2: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
3: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
2: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
5: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
4: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
3: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
5: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
2: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
6: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: ดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: รมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจะลืม

0: ายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสำคัญกับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิธาแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

0: หาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ๊ยเบื่องานแล้วอะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้ มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจด้วย
1: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
1: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
1: ือสมมติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี้
0: คนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามีสองด้านเนาะหนึ่งคือต้องเป็นเรื่องของงาน
0: ค่ะ
1: อันที่สองเป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบเนี้ยอันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
1: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
1: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
0: ะ
1: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
0: ้
1: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้ อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
0: ะ
1: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมัน ไม่มีประโยชน
0: ์
1: แบบนี้เนาะ
0: เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
1: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
0: ะ
1: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
0: ะ
1: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
0: ผิดหวัง
1: ใช่ๆมันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม
0: ่
1: ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
0: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
1: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
0: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วย
1: ใช
0: ่มันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดได้ง่ายอะ
1: ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเน
0: า
1: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะหรือว่า
0: ใช
1: ่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
0: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
1: ์
0: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอุดมการณ์อ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
0: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
1: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานแล้วไม่มีความสุข
0: เหนื่อย
1: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
0: ์
1: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
0: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: ย่างนี้พอฟังดูแล้วแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทางเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโอ้โหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา คือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
0: แถมการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
1: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
0: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
1: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
0: ะ
1: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
0: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
1: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
0: ่
1: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
0: ้
1: มันก็ไม่ถึงใช่ไหมม
0: ัน
1: ก็จะเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ นึกออกไหม
0: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
1: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
0: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้เราก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
0: ตั้งเข็มทิศใหม
1: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้น

0: หนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือหนึ่งเริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือแปลว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: แล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยนะบางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช่ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบนี้
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเฮ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจ
0: แล้วใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยมันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับอำนาจ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะ

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นอะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตาดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับ

0: เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลาแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ
1: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
0: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็มันต้องใช้ชั้นเคมีเราเอาจอบแค่ไม้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้ชานเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
1: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
0: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกัน

0: ตรงนี้ก็ไปชงที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
1: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหมอนนี่ไม่ต้องใช้สาร
2: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเรามาทำหมอนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินอะไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี่60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างนี้ครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

เลือกกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
0: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ห้วนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประชากรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลธรรมภาคก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกแล้วต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลย ั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากตัวเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกและก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ
เท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นส่งไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับ

0: และจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมราภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt green belt ก็แปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง1515ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสัน

ได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางจะทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเฮาเนาะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ํานะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ได้นะก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมียังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิร่องเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรักษ์สมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรลึกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: ต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานจากส่วนรักษาครับผมอยู่ที่เตียงบริเวณ

0: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
1: ตอนนี้มันยังเหลือ
0: ครับยังเหลืออยู
1: ่แต่ปริมาณมันก
0: ็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับ
2: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Böyle bak.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนาราวัมเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำไรเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไรนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไรนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: ไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นชิ้นขากิฟช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกระทรวงทางยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิทย์เลยระวังเตี๊ยขาบ้านไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิด

ยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อร์วันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้าอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้าอายเลยแหละครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันศรีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: จ
1: ัดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซ
1: มได้กลิ่นหอมๆไหมกลิ่นหอมๆนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก อยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: เ
4: ลย
1: อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอ
4: าย
1: มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลง

0: ดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักปึ๊บดูสิ
1: โอ้
0: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหเยอะมาก
1: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: โอ้โหร้อนขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมกว่ากันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: ย
1: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
2: แกะไม่เป็น
3: แกะเลยนั่นแหละ
1: หีกได้เลย
3: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
1: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
2: สู้สีเลยค่ะ
1: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
3: มะนาวยักษ์ค่ะ
1: มะนาวไอ ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ
3: เอาประมาณนี้จ
1: ับ
3: ด
1: ูดูลูกนี้
2: มะนาวยักษ
1: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
3: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
1: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
3: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
1: ้ลูกเท่าไหร่
2: 20 บาท
1: ลูกละ20 บาท
3: โอ
1: ้
3: โห
1: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องไอแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
2: ห่อหมกใช่ไหม
1: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
3: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
1: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
2: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
3: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
4: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
1: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
5: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
1: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
5: ่ได้ค่ะ
1: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยตายไปแล้วแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
2: เล็กไปไหม
1: ลองเอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
2: ้มันฉุนฉุน
1: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
5: เพราะใส่กินใบเตย
3: ใส่ใบเตยอ๋อ
1: เป็นข้าวหมากใบเตย
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
2: 160ค่ะ
1: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
3: อ้าวหยิบเลย
1: หยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน่องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
2: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
1: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาล่ะครับคุณแม่ขายอะไรครับ
6: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
3: ใช
1: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเหมือนต้มยำไหม
2: คล้ายๆค่ะ
3: น
2: ั่
3: นแหละค
1: ่
3: ะ
1: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
3: ใช่อ
1: ร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
3: ยังไม่ทั่วค่ะ
1: อันนี้แว่นนี้ก่อนไหมของฝาก
3: อ่าใช่ค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
3: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
1: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
2: เป็นหนูใช้นะคะ
1: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
2: สวยทุกอันเลย
1: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
2: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
1: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
2: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
1: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค3แอคตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
3: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
1: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
2: ้ชิลเลยค่ะสบาย
1: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
2: ไม่ค่อยค่ะ
1: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
3: มีขนมโสมนัส
1: ครับผม
3: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
1: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
2: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
1: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
3: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
1: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนัน
3: รู้
1: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
3: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
0: สวัสดีครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
0: ครับเดี๋ยวเราต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
1: รถอะไรนะ
0: รถกระแทะ
1: เธอขึ้นมาก่อนไหมไอ
2: ้ไม
1: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
4: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
0: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาธูปฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอธูปฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นธูปฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค่ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นธูปฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนธูปใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ธูปฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกธูปเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นธูปฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได้
2: อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจ
0: ั
1: ดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ย
1: okay.
0: แต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมา
1: ป๊อป
0: มายัง
1: แตก
0: แล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันพลัดดาเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: โอ้
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาร้ามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อนไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้ว
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่

0: โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
1: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
0: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัด
1: ทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
2: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: อร่อยเหมือนกัน
1: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
0: โอเคได้
1: วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนไอเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีไอช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมาลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแต่ก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นและก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
3: ใช่ค่ะ
1: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
3: สนุกค
1: ่
3: ะ
1: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเวย์ครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าด้วยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
0: กินมาอร่อยสุดยอด
1: กรอบไหมกรอบมากเลยเนาะ
3: ใช
1: ่บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
0: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
1: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
3: ใช้ได้เลยค่ะ
1: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
0: อ่อนๆเลย
1: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินนี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิม

0: ไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
1: เป
2: ็นไงก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออคล้ายๆกันเนา
1: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: พอมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ
2: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
1: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยอ่ะแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
3: ขอบคุณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: พี่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีทั้งเลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช
0: ่วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่คนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อ นี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อ นี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดนะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: ของแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคแล้วป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะ
0: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเบื้องกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาแล้วเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาเหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะ 7,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่

0: ที่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้เขาทำไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แก้เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนม

0: ท่านั้นมันส่งต่อไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆ
0: ที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้อง
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
1: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียน

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต
0: ่ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามไปดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
1: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
1: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

0: ากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
0: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: แล้ว
1: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
0: ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับจากเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: Subscribe
1: ที่ช่อง YouTube

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: หลายๆโรงเรียนเวลาเราขับรถผ่านจะมีป้ายที่เป็นกิจกรรมกิจคุณประกาศว่าน้องคนนั้นหนูคนนี้สอบติดคณะนั้นคณะนี้แล้วมันก็เลยนึกถึงในอดีตนะครับว่าผมสมัยผมเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจห้องเรียนเนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นว่าเออนี่เป็นห้องคิงนี่เป็นห้องควีนส่วนตัวผมเองอยู่ห้องกลางๆและล่าสุดรุ่นลูกผมก็จะมีคำใหม่ว่าเป็นห้องกิฟต์เต็ดผมเองในฐานะเราเป็นผู้ปกครองในวันนี้แล้วเนี่ยมีความกังวลใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กต้องมาถูกแบ่งกันอย่างนี้ก็เลยอยากมาถามคุณหมอว่าเรื่องของการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างต่อเด็กแล้วก็ต่ออนาคตของเด็กครับ
1: คือถ้าแบ่งห้องคิงควีน
0: ครับ
1: ความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยหมอเป็นเด็กเหมือนกันนะ
0: แล้ว
1: หมอก็อยู่ในหมอก็อยู่ในห้องประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับ
1: แต่สมัยนั้นนี่หมอไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นไหม
0: ครับ
1: คือสมัยนั้นหมอจำได้ว่าแม้ว่าเป็นห้องคิงควีนมันก็จะมีเด็กที่อ่อนบ้างในแต่ละห้องคือไม่ใช่ว่า 4.00 4.00 เป็นสารณะอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็มันก็มีคนที่ไม่เก่งแล้วก็รวมทั้งห้องข้างๆที่อาจจะไม่เก่งแต่ภาพที่หมอเคยเห็นในสมัยนั้นก็คือว่าเราจับกลุ่มติวกัน
0: คล้ายๆรุ่นผมก็ยังมี
1: จับกลุ่มติวกันก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนเก่งในวิชาอะไรอย่างโรงเรียนสมัยที่หมอเรียนมัธยมต้นก่อนที่จะไปสู่ระดับมัธยมปลายนั้นเนี่ยกินข้าวเราจะกินข้าวสั้นๆเพื่อเหลือเวลาในการที่จะไปติวเพื่อนที่เขาอ่อนกว่าภาพในลักษณะอย่างนั้นนะมันเป็นความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจบนความเก่งของเราอันหนึ่งก็คือเช่นเราเก่งเรื่องงานนี้แล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยบางคนเขาอ่อนในเรื่องนี้เราก็จะได้มาติวกันเขาก็จะได้ตามเราทันด้วยปัจจุบันนี้การแบ่งห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดอะไรทั้งหลายก็มีแต่ภาพอันหนึ่งที่หมอไม่แน่ใจว่ามีสักกี่โรงเรียนที่ปัจจุบันนี้รวมไปจนถึงครูทัศนคติของครูรวมไปจนถึงทัศนคติของพ่อแม่มันไปถึงขนาดไหนหมอจะส่งสัญญาณ 2-3 อันที่อยากจะสะท้อนให้ผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าทำไมหมอถึงตั้งเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันเหมาะสมไหมกับการแบ่งห้องKing, Queen, Gifted ในยุคปัจจุบัน
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปพูดเรื่องต้นทุนชีวิตที่เป็นงานที่หมอทำนั่นแหละรองผู้อำนวยการสอวนสมัยนั้นซึ่งเขากำลังทำค่ายเด็กครีมโอลิมปิกเตรียมตัวไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองที่มากันหมดเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วรองผู้อำนวยการสมัยนั้นซึ่งท่านไม่ต้องไปหาชื่อนะครับคือใคร หมอพ่อหมอไม่บอกปีแต่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะให้หมอพูดเนี่ยขอให้ฉันได้พูดอะไรก่อนที่ฉันจะอกแตกตายไปก่อนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาที่รับราชการกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กปัจจุบันเห็นแก่ตัวสิ้นดีอันนี้เป็นประโยคที่ท่านพูดต่อหน้าผู้ปกครองที่มานั่งกันอยู่ด้วยตัวแทนโรงเรียนกอโรงเรียนขอโรงเรียนคอที่เข้ามากันเนี้ยต่างกักข้อมูลซึ่งกันและกันฉันเหนื่อยแทบตาย